0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชั้น2ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีทุจริตสอบแข่งขันตามที่สำนักงานปปช.และตำรวจปปป.เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในที่แห่งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางในการสอบการแข่งขันมีมติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการซึ่งทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการทุจริตการสอบประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปปช.ปปท.ตำรวจปปป. DSI และปปง.เข้าไปสังเกตการจัดสอบตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงทางมหาวิทยาลัยโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆหากพบผู้ใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 1:11 นาทีที่ผ่านมากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดของอำเภอขออภัยค่ะของอำเภอปางมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ60กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเกมในกลุ่ม K โปรตุเกสได้คริสเตียโนโรนัลโดทำ2ประตูพาทีมชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ทำให้โปรตุเกสปลดล็อกคว้าชัยเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดและโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันส่วนเกมกลุ่ม L อังกฤษเสมอกาน่า0-0ทำให้ทั้ง2ทีมมี4คะแนนเท่ากันจาก2นัดแต่อังกฤษยังนำเป็นจ่าฝูงเพราะมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่ากาน่าขณะที่วันนี้เวลา 9:00 นโคลอมเบียจะลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม K พบกับ DR คองโกด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสได้รับข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ทำให้เดชองต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสทันทีและจะไม่ได้ลงคุมทีมตราไก่ในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดสุดท้ายที่จะพบกับนอร์เวย์ในวันศุกร์นี้โดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันว่ากีสเตฟานผู้ช่วยโค้ชจะคุมทีมแทนชั่วคราวเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

กอรมน.ส่งมอบความห่วงใยพร้อมสรุปผลความสำเร็จโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพของประชาชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจยึดยาบ้าได้ 180,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมดักฟังโทรศัพท์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2,000 รายยันติดตามสถานการณ์พื้นที่ตลอดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบปัญหาแล้วแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานกอรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกณอบต.วังท่าช้างจังหวัดปราจีนบุรีกำชับดำเนินงานตามนโยบายรัฐดูแลความมั่นคงภายในและตลอดแนวชายแดนเดินหน้ามอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ย้ำคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญกองทัพ บกไทยออสเตรเลียเดินหน้าฝึกผสมรหัสชาเปอร์โก2026เสริมความพร้อมรบและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารเดือดทั่วยุโรปคลื่นความร้อนทำคนดับอย่างน้อย18ในฝรั่งเศส UN เผยกองทัพเมียนมาสังหารพลเรือนกว่า700ชีวิตใน6เดือนพบกับรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ24มิถุนายน2569พบกับดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาคุณต้นน้ำคุณป้าดาวปทุมพรค่ะ
1: คุณรัตนาคุณสุรศักดิ
0: ์ค่ะ
1: ครับเนี่ยรายการของเราทักทายในยามเช้าให้กำลังใจทุกท่านนะครับคุณสุจิตเครืออินครับ
0: ค่ะคุณลาวของเจียมคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างคุณนิ่มจันทสิงห์ด้วยนะคะ
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณป้าดาวประทุมพรจากสุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์ทำงานมา2วันอีก2วันนะครับ ก็จะสุดสัปดาห์อีกแล้ว นะครับเริ่มต้นเช้าวันพุธด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับเช้าวันนี้นะครับจะมีพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6นะครับที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะครับซึ่งองคมนตรีนายพลกรสุรรัตน์จะไปเป็นประธานในพิธีในเช้าวันนี้นะครับเป็นโครงการที่มาจากพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบสานมาจนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะครับพระราชทานทุนการศึกษาให้พระสงฆ์สมณเณรนะครับได้ศึกษาเล่าเรียนรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นพระธรรมกถึกหรือพระนักเทศด้วยครับ
0: ค่ะคุณสุธีก็จะไปด้วย
1: ครับในเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นที่วัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเมื่อวานนี้เพจพระลานนะครับได้เผยแพร่ข้อความที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
0: ค่ะกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมีการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาค่ะโดยมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นการรวมพันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบสายพันธุ์โอเชียนซองหรือว่าสายพันธุ์แม่นะคะมาผสมกับสายพันธุ์กุหลาบสายพันธุ์พ่อที่ชื่อว่าสายพันธุ์ในติงเกลภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซ่ารอยัลทรีนะคะซึ่งจัดว่าเป็นดอกไม้ประดับที่สวยงามค่ะ
1: การพระราชทานชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้นะครับมาจากการที่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนครับ
0: ค่ะซึ่งทางมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชื่อควีนสุธิดามาเป็นนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์พระราชทานนามแก้วมังกรสายพันธุ์ใหม่ว่าปรินเซสสิริวัณณวรีดราก้อนฟรุตนั่นเองก็ถือว่าโครงการหลวงนะคะมีทั้งดอกกุหลาบหรือว่าไม้ประดับต่างๆมากมายรวมถึงผลไม้นะคะอย่างเช่นแก้วมังกรนี้ชอบทานมากๆเลยนะคะนับว่าเป็นการวิจัยที่มีการต่อยอดพัฒนาให้กับพี่น้องชุมชนชาวไทยภูเขาค่ะ
1: ครับเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้ได้มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่สำหรับกุหลาบควีนสุธิดามีลำต้นตั้งตรงมีหนามสีเขียวยอดอ่อนมีสีแดงความสูงเนี่ยประมาณ52-67เซนติเมตรใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวเข้มปานกลางกว้างประมาณ10เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับโคนใบรูปลิ่มขอบใบจักฟันเลื่อยตัวดอกกุหลาบเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกซ้อนโทนสีม่วงอ่อนละมุนดอกตูมกว้าง 1.4 ถึง 1.8 เซนติเมตรเมื่อบานเนี่ยจะกว้างถึง7ถึง9.7 เซนติเมตรเลย
0: ค่ะใหญ่พอสมควรถ้านายนึกไม่ออกที่ไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะซึ่งมีดอกกุหลาบที่เป็นสายพันธุ์ควีนสุธิดานะคะนำไปจัดไว้ในแจกันเป็นไม้ประดับสวยงามมากๆเลยทีเดียวสีม่วงก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์นั่นเองค่ะ
1: ครับนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในช่วงนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชินีด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะเรื่องของการปลูกป่านั่นเองค่ะคุณสุธีทางด้านของพลตรีณรงค์สุวรรณภักดิ์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมกับผู้บังคับบัญชากรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกค่ะร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีการปลูกป่ากันในพื้นที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบกอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: ครับและช่วงนี้ก็ยังมีการฝึกผสมรหัสชาเพลโกนะครับ2026นะครับกองทัพบกได้จัดการฝึกผสมรหัสชาเพลโกซึ่งเป็นการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีของกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียนะครับในระดับหมวดจนถึงระดับกองพันซึ่งก็มีการจัดการฝึกเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนพื้นที่การฝึกในพื้นที่กองทัพภาคต่างๆในแต่ละปีนะครับสำหรับการฝึกผสมในปีนี้นะครับจะฝึกระหว่างวันที่18ถึง29มิถุนายนโดยกองทัพภาคที่1จัดกำลังพลกว่า400นายจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบา Butterworth 148ของกองทัพ บกออสเตรเลียกว่า150นายครับ
0: ค่ะครึกครื้นเห็นคลิปแล้วนะคะคุณสุธี รู้สึกสนุกมากๆเลยนะคะทหารไทยกับทหารฝรั่งแล้วกันก็คุยกันรู้เรื่องนะ
1: ค่
0: ะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และนาวาเอกพอลเวลซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะก็ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอย่างเป็นทางการที่ค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ครับซึ่งทหารจากทั้ง2ประเทศก็ได้ฝึกร่วมกันในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการดำเนินกลยุทธ์การดำรงชีพในป่านะครับการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางทหารและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันครับ
0: ค่ะไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะทางทหารด้วยนะคะคุณสุธีแต่ว่ายังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะร่วมกันฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคระดับนานาชาติต่อไปนั่นเองค่ะ
1: เป็นการเชื่อมความสัมพันธ
0: ์
1: ระหว่างประเทศนั่นเองนะครับไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ได้ออกแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็กระแสข่าวบิดเบือนกรณีฝ่ายกัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยนั้นเปิดฉากโจมตีสะพานธมดาโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยที่ผ่านมาเป็นการบังคับใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติหลังจากที่กองกำลังฝั่งไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ครับ
0: ค่ะซึ่งก็มีการระบุชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดของกองทัพไทยเนี่ยเพียงเพื่อลดและก็ยุติภัยคุกคามที่มีต่อกำลังพลและพลเรือนในพื้นที่ชายแดนค่ะไม่ได้มีนโยบายหรือว่าเป้าหมายในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของภาคพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารตามที่ถูกกล่าวอ้างตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเขาระบุไว้ว่าโครงสร้างพื้นฐานใดๆที่ถูกแปรสภาพนำไปใช้สนับสนุนภารกิจทางทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลำเลียงกำลังพลขนส่งอาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์ย่อมถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสายข่าวด้านความมั่นคงนะคะก็พบหลักฐานว่าทั้งสะพานแล้วก็เส้นทางดังกล่าวที่มีการปรับปรุงขึ้นมาทางฝั่งโน้นอ่ะถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการเคลื่อนย้ายระบบอาวุธที่นำมาโจมตีฝ่ายไทยของเรานั่นเองค่ะ
1: เรียกว่าถ้ามีบ้านแต่ทำบ้านให้เป็นฐาน
0: ปฏิบัติการ
1: ฐานปฏิบัติการในการรบก็ถือว่าถ้าจะ โต้ตอบก็ชอบด้วยกฎหมาย
0: ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไม่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพื้นที่พลเรือนแต่อย่างใดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ชี้แจงไปนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงยืนยันในจุดยืนความเป็นประเทศที่รักสงบและไม่มีเจตนาที่จะทำลายความสัมพันธ์ดีระหว่างไทยกัมพูชาโดยรัฐบาลไทยก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีแล้วก็การเจรจาภายใต้กรอบของกฎหมายสากล นะครับพร้อมกับคาดหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันลดความตึงเครียดงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็หันมาสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาด้วยความจริงใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ
0: ค่ะมาดูท่าทีของรัฐบาลกันบ้างนะคะสื่อมวลชนเขาก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเนี่ยว่าอย่างไรบ้างที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังเป็นปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของด้านความมั่นคงชายแดนหรือที่หลายๆคนกังวลว่าจะมีการคุกคามหรือว่าโจมตีท่านบอกแบบนี้นะคะว่านายกรัฐมนตรีท่านยืนยันว่าไม่มีแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 นั้นแค่เป็นการฝึกตามวงรอบเท่านั้นเองแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยมีการหรือว่าไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยของเรา
1: ค
0: ่ะฉะนั้นขอให้สบายใจได้วิธีการของกองทัพไทยก็คือตั้งมั่นในที่ของเราไม่คุกคามศัตรูหรือว่าใครก็ตามแต่เราก็ไม่กระทำใครก่อนตรงนี้ชัดเจนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเดินหน้าในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ายังไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังไม่รีบร้อนด้วยค่ะ
1: เรียกว่ากองทัพไทยของเรายังคงเป็นสุภาพบุรุษอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับยังไม่มีการแบบไปกลั่นแกล้งหรือใช้วิธีการลอบกัดพูดง่ายๆเนี่ยนะครับไม่มีแบบนั้นนะครับทางด้านกองทัพภาคที่4เป็นยังไงในช่วงนี้นะครับก็มีกำลังพลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครนะครับในการเยี่ยมครั้งนี้ก็ได้มอบกระเช้าแล้วก็เงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลผู้บาดเจ็บพร้อมสอบถามอาการแล้วก็ความเป็นอยู่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยจากกองทัพบกต่อผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติคร
0: ับ กองทัพบกยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูร่างกายสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคตนั่นเองซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะคุณสุธีท่านไปเยี่ยมเมื่อวันที่22มิถุนายนนะคะซึ่งมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกไหนๆท่านอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะ
1: มาประชุม
0: มาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสักหน่อยไปให้ขวัญกำลังใจค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้ขวัญให้กำลังใจกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับตอนนี้กองทัพบกก็ยังคงเยียวยาดูแลอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของที่พัก
0: ที่พักอาศัย
1: นะครับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นของกองพันทหารช่างที่6ของกองพลทหารราบที่6ก็ได้จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยของ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงนะครับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านดอนทรายตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
0: ค่ะซึ่งในการสถาปนาวันเหล่าทหารช่างนะคะเมื่อวานนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านไปที่กรมการทหารช่างท่านไปมอบเหรียญเรียกว่าเป็นเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ให้กับ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงที่ได้รับบาดเจ็
1: บ
0: ท่านนี้ด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจที่ดีค่ะมาดูเรื่องของการจับสิ่งผิดกฎหมายกันบ้างนะ ะคะกองบังคับการควบคุมที่1กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะทางด้านของอีสานเหนือเนี่ยเมื่อวานก็ร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมหลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านกลางน้อยอำเภอนครพนมเจ้าหน้าที่สถานีเรือนครพนมสถานีเรือธาตุพนมก็เข้าไปตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยภายในหมู่บ้านดังกล่าวก็ไปพบไอซ์จำนวน300ก้อนละ1กิโลกรัมก้อนน้ำหนัก300กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนภายในรถยนต์แต่ว่าไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าน่าจะไหวตัวทันจากนั้นก็นำของกลางส่งให้กับทางสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: กับด้านจังหวัดหนองคายนะครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2110ได้ขยายผลการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสังคมนะครับจนทราบข้อมูลว่านายเทียนชัยเนี่ยมีพฤติกรรมเสพแล้วก็จำหน่ายยาบ้าให้กับผู้เสพในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงนะครับเจ้าหน้าที่จึงติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องก่อนพบตัวผู้ต้องสงสัยท่านนี้เนี่ยนะครับบริเวณหน้าสวนยางพาราหมู่ที่7ตำบลโนนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เข้าตรวจค้นพบยาบ้าเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: รวม205เม็ดซุกซ่อนอยู่กับตัวนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายยาเสพติดต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนทางด้านของทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจที่2109ค่ะก็จัดตั้งจุดตรวจนะคะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข2348พื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะก็พบรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามายังจุดตรวจแต่คนขับไม่ยอมหยุดรถนะคะแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ยอมนะไล่ตามไปจนถึงบ้านคีรีวงกตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีก็เวรกรรมค่ะคุณสุธี
1: เวรกรรมเลยนะ
0: ค่ะก็ไปพบรถผู้ต้องสงสัยเนี่ยเสียหลักตกลงข้างทางค่ะแล้วก็เหลือไปเห็นชาย 2-3 คนเนี่ยวิ่งหลบหนีไปในความมืดก็เข้าไปตรวจค้นแน่นอนค่ะพบยาบ้าตามที่คาด 180,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำของกลางส่งกับทางสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับใครจะถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: 26มิถุนายนนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับโดยจะเผาโดยการทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันนะฮะจากคดียาเสพติดจำนวน 54,097 คดีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่เยาวชนต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของกลางของภาครัฐ
0: ค่ะก่อนเผาทำลายนะคะก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและยาค่ะปปส.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทบกก็ร่วมกันตรวจสอบของกลางอย่างเข้มงวดนะคะทั้งในเรื่องของเลขคดีชนิดน้ำหนักแล้วก็การสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสในขั้นตอนยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มากที่สุดคุณสุธีย
1: าบ
0: ้า40ตันวันนี้ดิฉันคิดเลขไม่ผิดนะ
1: 40ตันเลยนะ
0: 40,000 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: รองลงมาคือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนแล้วก็ประเภทอื่นๆซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีการขนย้ายของกลางทั้งหมดไปยังสถานที่กำจัดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนั่นเองค่ะ
1: วันพรุ่งนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับพอเผาก่อนถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: ค่ะ
1: นะครับวันหนึ่งนะครับไปดูน้องๆทหารใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 หลังจากที่ได้ฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์ปรับตัวจากพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารโดยสมบูรณ์ผู้บังคับบัญชาก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับอย่างเช่นท่านพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่นะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของการฝึกแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครูฝึกแล้วก็ทหารใหม่ท่านรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เน้นย้ำนะครับแนวทางในการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาทหารใหม่ใน4ด้านหลักก็ได้แก่ด้านการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและระเบียบวินัยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ยกระดับคุณภาพการฝึกทหารใหม่นั่นเอง
0: ค่ะการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่จะได้รับรู้เรื่องของการฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนที่ได้รับการบรรจุในภารกิจของหน่วยที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณสุธี
1: ค
0: ือเป็นการฝึกที่เข้มข้นขึ้นนะคะได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ตนต้องนำไปใช้จริงตามตำแหน่งหน้าที่นั่นเองค่ะ
1: ครับน้องๆที่สนใจนะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพก็รอผลัดต่อไปนะปีหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะสมัครกันได้นะคร
0: ับ คุณสุธีดูจากการฝึกนี้มีพลเสนารักษ์หรือพลเปลก็เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะคะเรื่องของพลช่างนี่ซ่อมสร้างอย่างแน่นอนนะคะพลรบพิเศษฝึกโหดมันหานะคะแล้วก็พลสื่อสารก็เกี่ยวกับวิทยุการสื่อสารพลปืนก็อาวุธประจำกาย
1: ครับน้องๆที่ชอบวาดรูปนะตอนนี้ก็มีโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ที่เพจประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยบอกรายละเอียดเอาไว้อยู่นะ
0: ค่ะเงินรางวัลก็สูงสุดนะคะรวมๆแล้วเนี่ย 200,000 บาทเยอะมากเลยทีเดียว
1: สมัครถึง15กรกฎาคมนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดเบิดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถืออาวุธ
2: สารสอบที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1/3อ

0: ต้านภัยอ้วนลงพุง
1: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
5: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: รัก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือกรณีตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือด้วยย้ำว่าต้องขยายผลถึงที่สุดส่วนที่ศาลอาญาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือประเด็นการตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมหารือด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำต้องขยายผลให้ถึงที่สุดขณะที่เวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ที่อาคาร Impact Exhibition Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลาประมาณ 12:30 น.นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล 13:30 น.รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ลินประพันธ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนที่รัฐสภามีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายทั้งร่างพรบโอนงบประมาณและร่างพรบงบประมาณปี70ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า#SaveTapLanนัดรวมพลที่รัฐสภายื่นหนังสือหารือคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมากกว่า 155,000 ไร่ส่งให้สปก.เป็นผู้บริหารจัดการเซกโลโซได้รับการปล่อยตัววันนี้จากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเวลา 9:30 น.ที่ศาลอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีติ๊กชิโร่ขับรถชน2พี่น้องเสียชีวิตส่วนที่ศาลอาญาสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการขอถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีการเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนินโญเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี้
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนิโยเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงได้จึงกำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพโดยให้มีการทบทวนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรและความพร้อมของอาคารชลประทานสันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศตลอดจนประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งของปี2570ด้วยปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับได้อีกกว่า 34,100 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 12,900 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างโดยรวมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์โอเชียนซองพันธุ์แม่กับกุหลาบพันธุ์ไนทิงเกลพันธุ์พ่อภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซารอยัลทรีอยู่ในวงโรซาซีจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
6: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวระหว่างเยือนปากีสถานว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านในการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ส่วนที่สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนที่เป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านด้านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเตรียมเริ่มแผนอพยพลูกเรือ 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกจากพื้นที่ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานและประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรวมทั้งสหรัฐและความคืบหน้าสถานการณ์คลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปต่อเนื่องนั้นนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีผู้คนจมน้ำเสียชีวิตในฝรั่งเศสถึง40รายแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากพยายามคลายร้อนเพื่อหลีกหนีจากความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์นิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
7: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีสุขภาพไม่แข็งแรงนักท่านมีลูกสาว2คนเป็นโสดทั้งคู่ลูกสาวคนโตรับราชการคนเล็กทำงานบริษัทที่อยู่ใกล้บ้านทุกเช้าระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณป้าท่านนี้จะยืนรอใส่บาตรที่หน้าบ้านกับลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนโตจะรีบออกจากบ้านไปแต่เช้าเพราะว่าที่ทำงานอยู่ไกลครั้นเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3คนแม่ลูกก็จะใส่บาตรด้วยกันค่ะเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละครั้งลูกสาวทั้งสองจะพาคุณแม่ไปเที่ยวชมโบราณสถานไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วก็ไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือว่าตามสถานที่พักตากอากาศเชิงเขาจากสภาพการที่เล่าคุณป้าท่านนี้น่าจะมีความสุขดีนะคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับไม่ค่อยเบิกบานแถมมีอาการเป็นกังวลชอบกลอยู่วันหนึ่งขณะที่พักผ่อนตากอากาศด้วยกันลูกสาวทั้งสองก็ชวนคุณแม่คุยด้วยเรื่องต่างๆค่ะครั้งนี้ลูกสาวได้ทราบสาเหตุที่คุณแม่เป็นกังวลเพราะว่าท่านคิดว่าแม้นท่านจะได้ทำบุญแล้วก็ได้ตักบาตรเป็นประจำแต่เงินและข้าวของเหล่านั้นท่านไม่ได้หามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเป็นเงินและของที่ลูกๆให้มาท่านคงได้บุญไม่มากแม่ทำบุญด้วยเงินที่ลูกให้แม่จะได้บุญไหมลูกสาวฝากคำถามนี้ให้เพื่อนช่วยไปถามพระอาจารย์นะคะเพื่อนก็ได้นำคำตอบมาฝากบอกต่อค่ะว่าเงินที่ลูกๆให้แม่เป็นสิทธิ์ของแม่แล้วแม่นำไปทำบุญแม่ก็ได้บุญแม่นำไปทำบาปแม่ก็ได้บาปลูกนำคำตอบนี้มาให้คุณแม่ฟังและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะคุณป้าท่านนี้จึงทำบุญอย่างมีความสุขและเบิกบานใจมากค่ะคุณผู้ฟังที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่าลืมดูแลท่านเพราะว่าท่านเป็นพระในบ้านแล้วก็ให้เงินให้ทองท่านได้ใช้เพื่อที่ท่านจะได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ฉันมาเลยจะไปไหนแล้วนั่นอ่ะ
1: อุ้ยสายแล้วสายลกเจ๊กุหลาบ
0: งั้นกลับไทยไว้ล่ะผู้ใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิรีบร้อนซะจนลืมปิดประตูจะตายละเอ้ย
1: ไม่เป็นไรนี่ส้มจุกก็อยู่บ้านแล้วเจ๊ก็มาทำหน้าทำตาอายทำไมล่ะแค่ขาดลืมปิดประตูบ้านแค่นี
0: ้ประตูบ้านนะฉันไม่อายหรอกผู้ใหญ่แต่ประตูจูกรูเนี่ยเอาอะ
2: เจ๊กุหลาบหมายถึงว่าผู้ใหญ่อะลืมรูดซิปครับวัยรุ่นอายอะ
1: คือฉันรีบไปหน่อยอ่ะโหไอ้โหน่งแล้วก็ไม่รีบบอกเนี่ยนะนัดกับอาจารย์ใหญ่ไว้จะไปคุยเรื่องไอ้ขวัญหน่อยมันเลิกยาได้แล้วก็จะให้มันเรียนต่อม .5
0: แหมผู้ใหญ่เด็กมันเกเรไปแล้วมันจะเรียนได้หรอเดี๋ยวก็ไปทราบปัญหา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากล
9: วันนี้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกหรือเบิร์ดไซด์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินโดยมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้แทนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนายภัทรพงษ์กล่าวว่าปัญหาอากาศยานชนนกนั้นเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2568นั้นเกิดเหตุอากาศยานชนนกถึง 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องบินออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันโดยได้ตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนามาตรการเชิงวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมยกระดับความปลอดภัยเส้นทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: แพทย์แนะนำประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้คาถา5ยอคือ 1. อย่าแย่อย่าแย่ให้สุนัขโกรธหรือโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบสุนัขหรือทำให้สุนัขตกใจ 3. อย่าแยกอย่าใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน 4. อย่าหยิบอย่าหยิบชามอาหารของสุนัขขณะที่มันกำลังกิน 5. อย่ายุ่งอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรืออยู่นอกบ้านรวมถึงสุนัขที่ไม่ทราบที่มาและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ควรชำแหละหรือรับประทานสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหากประชาชนถูกสุนัข กัดข่วนหรือเลียแผลเพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลใส่ยากักสุนัขหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบคือให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่นาน 10-15 นาทีใส่ยาฆ่าเชื้อรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดกักสุนัขเพื่อดูอาการอย่างน้อย10วันหากสัตว์เสียชีวิตให้เร่งส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าและที่สำคัญอย่าชะล่าใจเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีนรักษาและแสดงอาการจะเสียชีวิตทุกรายเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
17: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

รายการตัวเองเป็นหมอตำแยหรือลิเกทีวีเป็นนักดนตรีหรือตำรวจน้ำเป็นหมอรำหรือเป็นหมอหนวดเป็นไอ้ตรวจรถเมล์ขนส่งเป็นพันโรงหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นชาวไร่หรือเป็นชาวสวนเป็นคนยวนหรือเป็นอินเดียเป็นอาเซียหรือเป็นฝรั่งเป็นในห้างที่อยู่เมืองนอกหรือคนบางกอกที่หลอกผู้หญิงเหลือแล้วก็ทิ้งหักบ่มา

อยากวางทางสดทางสดคุณหมอไม่พอจะว่าจังใดโปรดได้ค่ะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จาก
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จบมาน
2: ายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องชี้หากผลออกมาทุจริตคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ย้ำกลไกเช่นนี้ถือเป็นการขายชาติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือหลังการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เกิดการยกย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงแรกในการประชุมระบุว่าวันนี้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังที่มาที่ไปและสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนผิดมาลงโทษหรือการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้และการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องของการสอบครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลไปแล้วก็ตามแต่ก็จะต้องหาวิธีเพราะในเมื่อที่มาที่ไปไม่ถูกต้องใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไล่บี้เองเพราะจะมาใช้คำว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เพราะกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ทุกคนถือว่าไม่มีคุณสมบัติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้าร่วมการประชุมมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกในค่ายทหารออกจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเน้นจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายและตลาดนัดของหน่วยทหารต่างๆทั่วประเทศเช่นผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศอีกทั้งยังมีสินค้าที่แปรรูปอาหารพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เป็นการพึ่งพาตนเองรวมถึงสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและกำลังพลได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับประทานผักปลอดสารพิษและราคาถูกอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวิฑูรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ังแก
1: ร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
3: ไม
4: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
3: ไม
5: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
3: ไม
6: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
3: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
7: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขายอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดด ไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันนึงตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วกู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ2 3วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลัก

4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไร
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: นำทั่วประเทศ
5: ยุงขะแขยง1แมลงขยับ3อาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: สารพิพากษารักษาจำคุก2ปีติ๊กชิโร่ไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี2567คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
10: ที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามินบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567โดยศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกจำเลย4ปีในคดีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพคงเหลือจำคุก2ปีถึงแม้ว่าจำเลยจะมีความสำนึกไปร่วมงานศพและแสดงความเสียใจพร้อมทั้งมีการเยียวยาในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยกันได้รวมถึงพฤติกรรมของจำเลยไม่มีการหลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่ร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการที่ทนายความจำเลยยื่นประกันตัวและอุทธรณ์ในคดีอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านบาทแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านบาทก่อนจะต่อรองเหลือเพียง18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปในคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลท่านมีบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: พรรคเศรษฐกิจแฉขบวนการอากงหัวงบกทมอ้างใช้ช่องโหว่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500,000 บาทเอื้อทุจริตเสนอแก้กฎหมายตั้งองค์กรปราบปรามคอร์รัปชันกรุงเทพโดยเฉพาะคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: นายคิดโปตนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าหลังจากที่พรรคได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมการซื้อขายตำแหน่งและการทุจริตในสำนักงานเขตเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งการแจ้งความดำเนินคดีการยื่นเรื่องต่อปปช.และการร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานในประเด็นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวโดยนายคิดกล่าวว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างของ งเทพมหานครโดยอ้างว่ากว่า 92% ของงบจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า 43,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการประมูลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้มีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตนอกจากนี้พรรคเศรษฐกิจยังเสนอแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าปัจจุบันให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากเกินไปขณะที่กลไกตรวจสอบยังไม่เพียงพอพร้อมเสนอจัดตั้งองค์กรอิสระปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะไม่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าหรือปลัดกทม.พร้อมกันนี้พรรคเศรษฐกิจได้เปิดเผยข้อมูลโครงการและรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้เข้ารับงานบางส่วนและเรียกร้องให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างๆชี้แจงต่อประชาชนถึงการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการที่ดำเนินการทั้งนี้ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกพาดพิงสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการต่อไปนิพิพลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: พูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานในช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็ในวันนี้ทีมงานอีกหนึ่งท่าน
1: แขกพิเศษของเรา
2: คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับก็นั่งรวมเป็นทีมงานของเราในกลางวันนี้ด้วย
1: นะครับได้ลงภาพสวยๆให้เรานะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะช่วงนี้นี่คุณณัฐาว่ามันเหมือนฝนทิ้งช่วงไปนะ
2: ใช่ครับ
1: เงียบๆไป
2: แต่อากาศก็ครึ้มอยู่นะครับ
1: ครึ้มหรอคะ
2: เพียงไม่ค่อยตกเท่าไหร
1: ่เนี่ยนะอันเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: บางพื้นที่ร้อนมากนะ
1: ใช่ค่ะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ช่วงนี้มีข่าวใหญ่นะคะที่หลายคนกำลังติดตามอยู่เลยขบวนการสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: นี่นะเป็นต้องใช้คำว่าขบวนการเพราะอุกอาจจริงๆนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เมื่อวานก็ดูนะครับช่วงตลอดทั้งวัน
1: อ
2: ่ะสื่อใหญ่สื่อเล็กนะครับ
1: ออกกันหมดทุกช่องอ่ะนะคะ
2: เล่นกันทุกช่อง
1: ตอนนี้ก็ยังออกอยู่นะคะรายการข่าวกลางวัน
2: ค
1: ่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้มีเวลาได้คุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่ค้างกันไว้เมื่อวานก็เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าถ้าสมมติว่าเราไปไม่ได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรเราไปเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะวันนี้ข่าวสารเราหลากหลายนะคุณณัฐาแล้ววันนี้ค่ะคุณหมอยี่หวามาเช่นเคยค่ะต้องติดตามนะคะในช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละเรื่องนี่นะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งหรือว่าโดยมีเหตุที่ไม่จำเป็นนะฮะก็ต้องมีการแจ้งเพราะว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งมันก็จะผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะฮะอ่ะเริ่มต้นรายการคุณผู้ฟังครับไปที่ทางด้านของสำนักพระราชวังกันก่อนนะครับเนื่องจากหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือว่า15วันเนี่ยนะครับพระราชทานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ 25-26 มิถุนายนทั้งนี้เองนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในห้วงระหว่างวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนให้มีการปฏิบัติดังนี้ครับ
1: ค่ะวันที่25มิถุนายนนะคะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงแค่ 12:00 นนะคะถึงเที่ยงเท่านั้นค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเที่ยง 12:00 นเช่นกันนะคะจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นค่ะสำหรับจุดคัดกรองปิด 11:00 นนะคะ
2: ครับก็ในวันถัดมานะครับก็คือ26มิถุนายน2569นะครับก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 15:30 นแล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:00 นนะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นก็ให้ดำเนินการไปถึงก่อนนะครับการแต่งกายก็ขอความร่วมมือนะครับแต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือขอความร่วมมือห้ามสวมกางเกงยีนส่วนคุณสุภาพสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่สุภาพถ้าไม่มีเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีจุดไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ ็จพระสังฆราชในวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ
2: ครับก็ในภาคเช้านะครับที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 7:00 นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์108รูปภาคบ่ายณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็เวลา 17:00 นนะครับพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริเนี่ยก็คือช่วงเวลา 17:30 ก็จะมีในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลท่านก็จะเสด็จกลับอันนี้ก็คือตามหมาย
1: กับ
2: กำหนดการเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชด้วยที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของสำนักพระราชวังแล้วก็เรื่องราวของวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชที่มีกิจกรรมนะคะอย่างที่ได้กล่าวมานี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวดีของรัฐบาลเรื่องรถไฟฟ้าค่ะสำหรับคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าไปบ่อยคุณณฐาใช้บ่อยไหม
2: ก็บ่อยอยู่นะครับเดินทางไปไหนมาไหนมันสะดวกอ่ะนะแล้วก็จ่ายเวลาได้รถไม่ติดด้วย
1: สะดวกนะสะดวกมากๆเลยแต่นี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงสำหรับข่าวดีนี้นะคะค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ประจำเนี่ยค่ะแล้วก็คนทำงานด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงมาตรการที่เราเรียกว่าตั๋วร่วมเดี๋ยวเขาจะมีตั๋วร่วมนะแล้วก็การจัดเก็บค่าโดยสารอัตราใหม่น่าตื่นเต้นนะอัตราใหม่นี้ราคาจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยกระทรวงคมนาคมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเรื่องการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ
2: ครับก็ราคาค่าโดยสารเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บในอัตรา17บาทถึง45บาทนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยแม้จะเดินทางเชื่อมต่อข้ามสายก็จะเสียแค่ค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่านั้นอ๋ออ
2: ันนี้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จ่ายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวอันนี้คือเดินทางไปไหนเนี่ยเรากะค่าเดินทางได้เลยนะครับ

0: ดี๋ยวจะต้องไปรอใช้แล้วล่ะเปิดปุ๊บเนี่ยผมน่าจะใช้ปั๊บเลยเนี่ยนะฮะ
1: นะคะแล้วเพราะเขาบอกว่าใช้ได้ทุกสีทุกสายรถไฟฟ้ามันมีหลายสีไง
0: ใช่ครับ
1: สีนมเย็นสีเขียวสีอะไรต่อมีอะไรสีม่วง
0: สีแดงสีอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องรอการคุณผู้ฟังอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยนะฮะจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายในลักษณะตัวร่ว
1: ม
0: ในราคาย่อมเยานะครับเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว 17-45 บาทเท่านั้นครับ
1: ค่ะรอก่อนนะครับปีใหม่นี้ค่ะมาดูข่าวของกรมน.กันบ้างค่ะกรมน.นะคะเขาก็ส่งมอบความห่วงใยแล้วก็มีการสรุปผลการทำงานของเขานะคะความสำเร็จของโครงการกรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา10 นาฬิกาค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็ได้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนพร้อมทั้งสรุปผลความสำเร็จของโครงการที่เขาได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยนะคะเปิดกันอย่างอลังการก็คือกรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพของประชาชนอันนี้เขาจัดที่วัดท่าพระกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกรมน.เป็นประธานในพิธีค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3 เดือนตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในฐานะของผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็มุ่งที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราทราบกันดีนะครับ
1: เศรษฐกิจนี่โอ้โห
0: ขึ้นหมดนะ
1: ใช่
0: แก๊สแล้วก็ในส่วนของอะไรอ่ะในส่วนของเครื่องใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันขึ้นอักเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอันนี้นะครับได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็มีทางด้านของพลเอกพนาคและปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้การสนับสนุนแล้วก็ดำเนินโครงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
1: ก็ตลอดระยะเวลา3 เดือนเนี่ยนะคะโครงการก็สามารถส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้มากกว่า 4,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่เขตบางกอกน้อยบางพลัดเขตจตุจักรเขตดุสิตเขตบางซื่อเขตพระนครแล้วก็เขตคลองเตยนะคะรวมไปถึงประชาชนไร้บ้านหรือที่เขาเรียกกันว่าโฮมเลสเนี่ยในพื้นที่ของการประปานครหลวงบริเวณ4 แยกแม้นสีด้วยโดยสิ่งของที่นำไปมอบให้ก็ได้แก่ข้าวสารนะของใช้จำเป็นอาหารแห้งหรือว่าข้าวพร้อมรับประทานนะคะเครื่องดื่มน้ำดื่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆตลอดจนการจัดบริการอาหารจากรถครัวสนามก็ไปรวมทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: แหมชอบจังเลยรถครัวสนามเนี่ยนะครับได้ยินชื่อทีไรก็ต้องมีของอร่อย
1: ใช่หิวเลย
0: หิวเลย
1: ค่ะกลางวันนี้ด้วย
0: กลางวันแบบนี้นะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยท้องมันต้องอิ่มไว้ก่อนนะถึงจะมีแรงไปทำอย่างอื่นได้นะ
1: คุณเดินด้วยท้อง
0: ใช่ครับความสำเร็จของโครงการคุณผู้ฟังต้องให้เครดิตเขาหน่อยแหละเพราะว่ามันก็มีจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรแล้วก็สิ่งของรวมถึงในส่วนของการดำเนินการต่างๆในทุกมิติเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรมพันธุการทหารบกกรมการขนส่งทหารบกนะครับกรมการข้าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับแล้วก็สมาคมไทยซิกรักษาความมั่นคงภายในชมรมนักธุรกิจไทยอินเดียเพื่อความมั่นคงภายในนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีในส่วนของชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารมูลนิธิคิดดีพูดดีทำดีแหมชอบชื่อมูลนิธิเลยเนี่ยนะมีมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาตินะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายที่ก็ร่วมแรงร่วมใจการประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับตรงนี้มันสะท้อนได้อย่างดีเลยถึงพลังของสังคมไทยนะคนไทยเป็นคนน่ารักนะครับที่จะร่วมกันดูแลแล้วก็แบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนครับ
1: สอดคล้องกับชื่อรายการเราด้วยรู้รักสามัคคีเนี่ยสามัคคีกันหลายส่วนเลยเมื่อกี้ที่คุณเอ่ยมาเนี่ยตั้งกี่หน่วยกี่องค์กรมาช่วยกัน
0: พลังยิ่งใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้ก็คือการบูรณาการความร่วมมือในการจ้างกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งสินค้าหรือว่าพี่ๆไรเดอร์มีด้วยไรเดอร์ด้วยนะคะกว่า31 คันเขาคิดกันคันละ250 บาทคือเป็นการให้รายได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อทำอะไรพี่ไรเดอร์ไปทำหน้าที่กระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ถึงมือของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับสินค้ารับสิ่งของด้วยตนเองได้ก็ช่วยให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่ว

0: ถึงรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กำกับดูแลรวมถึงมีการประสานงานการดำเนินงานในภาพรวมด้วยนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างมีเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เราให้เครดิตทุกคนทุกหน่วยงานเลย
0: ใช่ค่ะ
1: พยายามจะอ่านให้ครบเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนด้วยกันร่วมกันทำด้วยใจแล้วก็
0: รักษาสามัคคี
1: พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
0: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันค่ะก็ในบรรยากาศแบบถ้านึกถึงเรื่องของการพลัดพรากจากกันไปเนี่ยมีเพลงหนึ่งที่นึกถึงนะคะก็คือเพลงนี้ค่ะถ้าเราเจอกันอีกใช้คำว่าถ้าเราเจอกันอีกก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได
1: ้ครับ
0: ทิลลี่เบิร์ดค่ะเชิญฟังค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส
2: ่พี่เราให้เกียรติกันทำดีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับไม่เอาเปรียบหรือว่าไม่คิดจะทำร้ายกันเนี่ยอย่างน้อยๆมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆด้วยนะครับ
3: ให้เหลือจากความทรงจำที่ดีๆดีกว่า
2: น้อยที่สุดเลยนะมันก็ทำให้สังคมมีความปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
3: อย่างเรื่องนี้มาสู่คนดียังมีอยู่ดีกว่านะคะไม่ได้มานานแล้วคุณณัฐามีอะไรจะพูดไหม
2: ครับก็คนดียังมีอยู่ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเกือบเที่ยงเลยเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกองกำลังผาเมืองนะครับโดยกองร้อยทหารพรานที่3208หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองนะครับได้มีการจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนนะครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข101ที่บ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งช้างรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างปลอดภัยต่อไปครับ
3: ฉันข้ามข่าวนี้ไป
2: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาได
3: ้ย้อนกลับมาได้นะคะก็มาในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1ก่อนที่จะไปพบกับหมอยี่หว่านะคะก็ได้มีการกำชับดำเนินงานตามนโยบายรัฐดูแลความมั่นคงภายในแล้วก็ตลอดแนวชายแดนเดินหน้ามอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่ย้ำคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะคะท่านก็ตรวจเยี่ยมแล้วก็ดำเนินการเรื่องของการติดตามผลการดำเนินการของกรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2ก็มีได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับโดยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็รับฟังการบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับ5จังหวัดนี้พร้อมกับร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ครับซึ่งท่านก็ได้กำชับนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ศักยภาพของรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับฝ่ายทหารขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเดินหน้าโครงการเพชรในตมนะครับกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้น้องๆเด็กๆเยาวชนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่เนี่ยเขาได้มีโอกาสนะครับได้มีการร่วมกับโครงการดังกล่าวแล้วก็ให้ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับท่านยังได้เน้นย้ำให้มีการบริการความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆเช่นอะไรบ้างเร
3: ื่อง
2: ของการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแน่นอนว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันติดกันเนี่ยนะครับก็ให้ดูในเรื่องนี้และที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนใช่ไหมนะเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองเนี่ยนะท่านก็ให้ไปดูนะครับก็ยืนยันว่าทุกหน่วยเนี่ยมีความพร้อมในการดูแลแล้วก็รักษาความมั่นคงภายในรวมถึงการปกป้องอธิปไตยตลอดทั้งแนวชายแดนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
3: ค่ะโดยทางแม่ทัพภาคที่1ก็มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาววังท่าช้างด้วยนะคะโดยก็มีการดำเนินการตามแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับพบปะประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของกับผู้เปราะกลุ่มเปราะบางให้ในพื้นที่ด้วยนะคะ
2: คร
3: ับช่วงนี้เดี๋ยวไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันดีกว่าค่ะคุณหมอยี่หว่ารออยู่แล้วนะคะนางสาวมณิสราโฮสิทธิ์โฮบันเทาค่ะวันนี้เสนอตอนลมหายใจสุดท้ายค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับกองร้อยทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่3506ได้ไปติดตามเยี่ยมโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดหมู่17ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากกันมาค่ะกิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ได้แก่การพัฒนาบ่อปลาช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำให้ปลามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วลูกปลาตัวเล็กๆจำนวนมากว่ายน้ำกันเต็มบ่อเลยนะคะถัดจากการพัฒนาบ่อปลาพวกเราไปเยี่ยมบ้านที่เพาะเลี้ยงกบกันค่ะกบตัวใหญ่ขึ้นมากไม่มีปัญหาในการเพาะเลี้ยงมีชาวบ้านอีกหลายคนอยากเลี้ยงบ้างก็เลยให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมสถานที่ไปแล้วค่ะรอบหน้าขึ้นไปก็จะได้เริ่มเลี้ยงกันเลยเห็นความคืบหน้าของโครงการของพวกเราก็รู้สึกดีใจค่ะอีกไม่นานหมู่บ้านบาเดที่เคยขาดแคลนแหล่งอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารต่างๆมากมายจบจากการเยี่ยมโครงการถึงเวลาต้องไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็นคุณยายชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งมีอาการข้ออักเสบเรื้อรังค่ะวันนี้คุณยายอาการทรุดลงไปมากรับประทานอาหารได้น้อยลงมีอาการปวดข้อมากขึ้นขยับตัวได้น้อยลงเริ่มมีข้อยึดติดทำกายภาพก็ไม่ได้นะคะเพราะอาการอักเสบของข้อทำให้ยืดเส้นยืดแขนยืดขาไม่ได้เลยค่ะน่าสงสารคุณยายมากๆเลยนะคะพวกเราจะพาลงมาหาหมอแต่คุณยายก็ปฏิเสธนะคะเนื่องจากไม่มีบัตรประกันสุขภาพและไม่มีเงินค่ะคุณยายบอกว่าถ้าจะตายก็ขอตายที่บ้านไม่อยากทรมานจากการเดินทางค่ะพวกเราก็เคารพการตัดสินใจของคุณยายนะคะจึงได้แต่ให้ยาบรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดเอาไว้ค่ะก่อนที่จะขอตัวกลับลงมาการให้การดูแลผู้ป่วยแบบนี้เรียกว่า palliative care นะคะคือการดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายของชีวิตแบบประคับประคองอาการให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยตนเองพวกเราแค่ดูแลความสุขสบายให้เขาก็พอค่ะหลังให้คำแนะนำญาติของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะพวกเราก็เดินทางกลับกันค่ะรอบนี้ขึ้นไปได้งานเยอะเลยนะคะถนนหนทางก็ไม่ลื่นเละรถสามารถขึ้นได้แม้จะมีฝนตกบ้างแต่ภารกิจของพวกเราก็ราบรื่นดีค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดิน
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะ
5: ถูกต้องค่ะ
4: ชอบเสียงน้องผู้หญิงเลยอ่ะ
5: น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะมาดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะที่เราได้เกริ่นกันไปนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.รวมไปถึงที่พัทยาด้วยนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28วันอาทิตย์เนี้ย28มิถุนายนนะคะทำได้อย่างไรสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
4: ครับก็ในช่วงแรกนะครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือ21ถึง27มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงหลังวันเลือกตั้งก็คือ29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569นะครับเขาจะมีแบบฟอร์มของเขาคุณผู้ฟังครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยในแบบฟอร์มก็ต้องมีการระบุนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนแล้วก็พร้อมแจ้งเหตุผลว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จริงๆก็มีในช่องทางอื่นๆด้วยครับ
5: ต้องเป็นเหตุผลที่ฟังได้ด้วยใช่ไหมค่ะ ทีนี้ไอ้ช่องทางนะคะที่จะสามารถจะ จ้งส่งไปผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้นะคะก็มีแอปพลิเคชัน Smart Vote ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะแล้วก็มีทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สามารถแจ้งด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นก็ได้นะไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นได้ด้วยแล้วก็อีกช่องทางนึงคือการแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นค่ะ
4: ครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องไปดำเนินการกันเนี่ยนะครับก็สำนักงานกกต.นะครับเชิญชวนก็เลยก็แล้วกันบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่พัทยาด้วยเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับไปร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เป็นความเที่ยงธรรมครับ
5: ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์นี่มันมีผลด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งอะนะคะอาจจะหมดสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นอะไรอะ
4: ก็การเลือกตั้ง
5: เป็นนักเป็นการนักการเมืองอะไรหรือเปล่าท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะคะ
4: มีผลกระทบนะครับ
5: เอามาดูเนี่ยรัฐบาลเตรียมเผาแล้วคุณ
4: เผาอะไรเอ่ย
5: อุ้ยฟังแล้วน่ากลัวนะเตรียมเผาทำลายยาเสพติดค่ะฟังให้ครบก่อน
4: เผาไปเถอะอันนี
5: ้ค่ะเนื่องจากนะคะวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยแหละนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่61ภายใต้แนวคิด Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยจะทำลายยาเสพติดของกลางเนี่ย77ตันเลยนะคะจากคดียาเสพติดจำนวนยาเสพติดเนี่ยจำนวน 54,097 คดีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของกลางของภาครัฐด้วยจะได้รู้ว่าของกลางเนี่ยถูกทำลายนะไม่ได้ไปขยายผลที่อื่น
4: ครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเผาทำลายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็กองทัพบกเนี่ยเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วก็ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนเผาเถอะคุณผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นภัยร้ายทำลายชาติจริงๆแล้วก็กรณีการที่โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาไปแล้วถึงครับถือว่าถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
5: ว่าบรรจุแล้วก็ต้องยกเลิกไป
4: ถูกเดี๋ยวเราตามกันต่อในเรื่องนี้เนี่ยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินหมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยโกคูเฟยเซียงและอีเกตแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจ
3: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสัญชาติจีนที่ให้บริการสั่งอาหารและบริการประเภทอื่นๆในประเทศไทยขณะนี้กรมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของทั้ง3รายว่าดำเนินการธุรกิจไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารายละเอียดของนิติบุคคลทั้ง3รายประกอบด้วยบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดแอปพลิเคชันอูคงไหว้ไม้มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยจดทะเบียนนิติบุคคลปี2563มีผู้ถือหุ้นเป็นไทย 80% บริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดแอปพลิเคชันเฟยเซียงจดทะเบียนปี2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 51% สถานะเป็นนิติบุคคลไทยผู้ถือหุ้นคนไทยมีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอื่นอีก4บริษัทโดยเป็นการร่วมทุนกับคนต่างด้าวและ3คือบริษัท E-Gate Technology ประเทศไทยจำกัดแอปพลิเคชัน E-Gate จดทะเบียนนิติบุคคลปี2566ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการสั่งซื้อขายและจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วทั้งนี้กรมอยู่ระหว่างการประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนอำนาจการบริหารเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: วุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนนับเป็นการสะท้อนให้เห็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกริพับลิกันบางส่วนโดยมติดังกล่าวเป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐผ่านมติที่สั่งการให้ประธานาธิบดีถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่สู้รบภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจสงครามแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าผลการลงคะแนนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงการลงคะแนนเชิงเสียงสัญลักษณ์เท่านั้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ Truth Social ไม่พอใจวุฒิสภาลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามโดยระบุว่าเขากำลังต้อนให้อิหร่านจนมุมซึ่งขณะนี้อิหร่านกำลังระส่ำระสายพร้อมที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐทุกประการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: ว่าที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแฟงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ร่วมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังเร่งสวนคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงรองรับสถานการณ์การสู้รบจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านให้มีความพร้อมช่วยเหลืออพยพนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งการประสานส่งต่อหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เป็นโรงเรียนตั้งอยู่แนวชายแดนไทยเมียนมาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน337คนครู24คนเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์พบว่ากองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมามีการวางกำลังเผชิญหน้ากันและมีความเสี่ยงเกิดการปะทะในทุกเมื่อไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

0: 14.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเราน่ะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงหากพบผิดทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้ยกเลิกผลสอบเหมาเข่งใครผิดว่าตามผิดพร้อมโยนตำรวจสอบคลิปเสียงโยงรัฐมนตรีช่วยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครผิดยกเลิกผลสอบย้ำไม่ได้เหมาเข่งขีดเส้น7วันรู้ผลลุยแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยระบุว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมด้วยพยานหลักฐานวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเรียกมาสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์ระบุว่าจะต้องมีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนเมื่อวานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตนมอบอำนาจให้ทางสำนักงานกฎหมายไปดำเนินการขณะเดียวกันก็ได้มอบอำนาจให้กับนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันตามความต้องการของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ออย่างไรก็ตามนายอันสิทธิ์ย้ำว่าหากไม่ถูกต้องต้องดูว่าส่วนไหนบ้างเพราะว่าการสอบท้องถิ่นมีหลายตำแหน่งฉะนั้นหากไม่ถูกต้องทั้งกระบวนการก็จะต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกให้ยกเลิกการสอบทั้งหมดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่ากระบวนการในการยกเลิกมีขั้นตอนอยู่ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องดำเนินการให้ชัดเจนฉะนั้นหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนพร้อมแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบส่วนผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้โกงข้อสอบจะทำอย่างไรเรื่องนี้จะต้องไปดูคนที่สอบมีจำนวน 300,000 กว่าคนต้องไปดูว่าใครได้หรืออยู่ในกระบวนการบ้างยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและเด็ดขาดซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวได้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนเจ้าของเสียงในคลิปเป็นใครให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนขณะที่หากผู้สอบไปฟ้องศาลปกครองนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจะมีคณะกรรมการดูความชัดเจนอยู่แล้วโดยมีกรรมการกลางของท้องถิ่นที่จะแจ้งไปยังกรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่เราจะดูให้ดีที่สุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากปิดล้อมตรวจค้นอพาร์ตเมนต์กลางเมืองแม่สอดจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันชาวไทยและเมียนมารวม9คนพร้อมของกลางจำนวนมากพบเงินหมุนเวียนกว่า 7-8 ล้านบาทคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: พันตำรวจเอกชินกรอัศวภูมิผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายสารจังหวัดแม่สอดเข้าปิดล้อมค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการตรวจค้นพบคนไทย2รายและต่างด้าวเมียนมา7รายกำลังทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันนั่งป้อนข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์โฆษณาชวนเชื่อเข้าเล่นการพนันออนไลน์โดยพบหลักฐานในการชักชวนหน้าเว็บไซต์และกล่องข้อความทีนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ13ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7เครื่องโทรศัพท์มือถือ33เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร29เล่มบัตรกดเงินสด26ใบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีเงินหมุนเวียน 7-8 ล้านบาทพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง9คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้นจะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: DSI รับคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลและตำรวจทางหลวงสกัดรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายซุกต่างด้าว19รายเต็มรถสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ยุงขยง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
2: แกไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: DSI รับคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษแล้วหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หลังอธิบดี DSI ลงนามรับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากพฤติกรรมชักชวนและโฆษณาการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ผู้ร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการเข้าตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาตรวจยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินมูลค่าสูงทั้งรถยนต์หรูสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเครื่องประดับและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายการลงทุนขณะที่ผลการตรวจสอบพบผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าแม้จะรับเป็นคดีพิเศษแล้วในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนี้จะมีการขยายผลไปยังความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งคดีแชร์ลูกโซ่กฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการช่อโกงประชาชนส่วนกรณีที่พบความเชื่อมโยงด้านเส้นทางการเงินกับนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนยังไม่มีการประสานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำผู้เสียหายที่ทยอยเข้าร้องทุกข์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์สนธิกำลังตำรวจทางหลวงอยุธยาและลพบุรีสกัดรถยนต์ต้องสงสัย2คันขับตามกันมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติจึงแสดงสัญญาณให้หยุดตรวจจากการตรวจสอบพบต่างด้าวสัญชาติเมียนมาถูกซ่อนอยู่ภายในรถรวม19รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปตรวจสอบเพิ่มเติมสอบสวนเบื้องต้นคนขับทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับว่าจ้างลำเลียงต่างด้าวจากพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับค่าจ้างคนละ900บาทรวมเป็นเงินประมาณ 17,000 บาทส่วนต่างด้าวทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตากก่อนมีผู้นำพามารับขึ้นรถเพื่อเดินทางไปหางานในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาทต่อคนซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายกรุงเทพมหานครให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.โดยผู้ที่บัตรหมดอายุชำรุดหรือสูญหายแวะทำบัตรได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านหรือจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกรุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมง
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น. นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: อ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองงำไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายและสุชาติเผยปมป่าทับรานไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนเตรียมลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนเซอร์ไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเซนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยแก้ปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนพร้อมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ายื่นหนังสือโดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับลานไม่ใช่การเฉือนป่าแต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานโดยนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานกว่า50ปีควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมย้ำว่าพื้นที่ที่มีการเสนอปรับการดูแลจากกรมอุทยานแห่งชาติไปอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปก.ยังคงเป็นที่ดินของรัฐไม่ใช่เป็นการเปิดทางให้กลุ่มนายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งนี้หากมีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์หรือมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จะสามารถยึดคืนได้ตามกฎหมายโดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการลงพื้นที่ทับลานพร้อมสื่อมวลชนนักอนุรักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ของชาวบ้านและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ครอบครองโดยมิชอบพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอย่างเด็ดขาดและหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะยึดหลักกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขเชิงระบบคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้สรุปผลการสอบสวนกรณีการใช้ความรุนแรงต่อทหารกองประจำการซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลต่อสังคมโดยยืนยันไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบผลการสอบสวนพบผู้เกี่ยวข้องรวม17นายแบ่งเป็นพลทหารรุ่นพี่15นายและข้าราชการ2นายโดยพลทหาร12นายที่ร่วมลงมือใช้ความรุนแรงถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการขัง30วันขณะที่อีก3นายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ถูกลงโทษกัก7วันส่วนข้าราชการ2นายที่พบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ระงับยับยั้งและไม่รายงานผู้บังคับบัญชาถูกลงโทษขัง10วันและงดบำเหน็จประจำปีในช่วงครึ่งปีหลังกองทัพเรือยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ขัดต่อระเบียบวินัยและค่านิยมขององค์กรพร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและสั่งการให้ทุกหน่วยทบทวนมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงรวมถึงคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกำลังพลอย่างเข้มงวดทั้งนี้กองทัพเรือแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวพร้อมยืนยันดูแลสิทธิสวัสดิภาพและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
14: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรก็พอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็พอซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชิปสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผมให้ผมไปตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่ในล็อบบี้โรงพยาบาลใต้บันไดเลื่อนแล้วก็ขาย6ชั่วโมงครึ่งของเวลาที่ต้องคอยเรียกคนนะฮะพี่ครับแซนด์วิชคนไทยไม่กินแซนด์วิชนะเพราะไม่ใช่อาหารหลักของเราแต่ในที่สุดด้วยความมุมานะเราก็ขายหมดได้เงิน500บาทใช้เวลา6ชั่วโมงขึ้นซึ่งต่างจากสมัยที่ผมร่ำรวยนะครับผมเคยวันนึงกำไร10กว่าล้านแล้วก็วันเดียวฮะแล้วก็เคยขาดทุน10กว่าล้านเหมือนกันก็เผอิญโชคดีครับสื่อมวลชนก็มาทำข่าวก็ต้องเรียนว่าสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มาทำข่าวก็ไม่เชื่อว่าเศรษฐีของประเทศไทยคนหนึ่งเนี่ยเคยกำไรตลาดหุ้นละ10กว่าล้านมายืนขายของเนี่ยนะว่ายืนขายโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่ต้องมายืนขายข้างถนนโดนเทศกิจไล่จับแล้วก็พอเป็นข่าวสื่อเป็นข่าวไปประชาชนก็มาช่วยให้กำลังใจก็เยอะครับแล้วก็มาอุดหนุนก็เยอะโดยที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทำสดสะอาดทุกวันก็เลยมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้
2: เมื่อเลือกทำสิ่งที่ถนัดจริงใจกับอาชีพโดยยึดหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุดบวกกับคนในสังคมร่วมเกื้อกูลให้โอกาสคุณสิริวัฒน์จึงตั้งหลักใหม่ได้อีกครั้งวันนี้เขาทบทวนชีวิตว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาล้มอย่างแรง
1: ปัจจัยจริงๆเกิดจากตัวเราเองผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งพอผมไม่ได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอก็เลยพยายามกู้หนี้ยืมสินมาทำนู่นทำนี้ดอกเบี้ยก็ต้องจ่ายแล้วในที่สุดมันก็เจ๊งเพราะว่าเราไม่รู้จักพอประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมดว่าตอนนั้นทำแล้วสำเร็จจริงๆนะครับเราก็ยิ่งฮึกเหิมพอวิกฤตมาปรับตัวไม่ทันตลาดหุ้นก็ขาดทุนคอนโดสร้างเสร็จก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายนะครับก็เลยล้มทั้งยืนผมบางจะพูดกับลูกค้าหรือใครผมบอกพี่คิดดูผมเคยขายคอนโดแพงสุดนะห้องนึง15ล้านวันนี้ผมขายแซนด์วิชที่ถูกที่สุดชิ้นละ15บาทแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันกลับทำให้ลูกน้องผมรอดทำให้ครอบครัวผมรอดอย่าไปดูถูกมันตั้งแต่ขายแซนด์วิชมาจะครบ8ปีนี้ก็เลยได้สัจธรรมอันใหม่ก็คือว่าการที่เราจะทำอะไรที่มันใหญ่โตเนี่ยมันต้องเริ่มจากเล็กพอทำเล็กๆไปหนึ่งนะครับความเสี่ยงมันน้อยเพราะถ้าจะสูญเสียหายมันเสียหายน้อย2เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆเพื่อปรับ ับปรุงประการที่3ที่สำคัญก็คือฐานของลูกค้าเราจะแน่นค่อยๆขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยคือชื่อเสียงมันจะมาเอง
2: ความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่านะคะถ้าเราหันกลับไปค้นหาข้อบกพร่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อก้าวเดินใหม่ไม่ให้ซ้ำรอยเดิมและวันนี้ค่ะกิจการสิริวัฒน์แซนด์วิชเติบโตขึ้นพร้อมกับสินค้าใหม่ที่เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างดีค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มาทำข้าวกล้องห่อสาหร่ายขายนะครับกุ๊กญี่ปุ่นเขาสอนเราสมัยเราร่ำรวยแล้วไปกินบ่อยฮะพอตอนเจ๊งแล้วไม่เคยไปกินครับเขาก็สอนให้เราทำพอทำนี่เขาให้ใช้ข้าวขาวแล้วต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมก็บอกไม่เอาผมต้องใช้ข้าวไทยเพราะผมจะช่วยชาวนาไทยเขาก็บอกเอ้ยข้าวไทยมันไม่เหนียวนะข้าวญี่ปุ่นมันเหนียวในตัวผมไม่เป็นไรผมขอลองผมก็เอาข้าวเหนียวไทยผสมข้าวหอมมะลิไทยประมาณ1เดือนครับให้กุ๊กชิมจนข้างยกนิ้วโอเคใกล้เคียงทำได้สักระยะหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงเชิญชวนให้คนไทยกินข้าวกล้องช่วงนั้นน้ำมันขึ้นราคาพระองค์ท่านก็บอกว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะแล้วก็ช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานผมก็เลยบอกเมียผมอ้าวในหลวงบอกให้คนไทยกินข้าวกล้องเราทำซื้อชิ้นข้าวกล้องขายเมียก็บอกอ้าวอย่างนี้ทำไม่เป็นก็ต้องทำไปให้กุ๊กชิมก็เอาข้าวกล้องเหนียวผสมข้าวกล้องหอมมะลิวันนี้ผมก็เลยกลายเป็นสิริวัฒน์ซื้อชิ้นข้าวกล้องคนแรกของประเทศไทยขายดีครับกับหมู่เด็กนักเรียนครับเพราะผู้ปกครองท่านจะซื้อให้ลูกทานเพราะว่าหนึ่งรู้อยู่แล้วมีประโยชน์ต่อลูกทานแล้วก็พอจะรองท้องได้เพราะรถกรุงเทพมันรถติดกว่าจะถึงบ้านก็ชั่วโมงมีคนสิงคโปร์นะมาซื้อผมแท่งละ20บาทนะไปขายที่สิงคโปร์แท่งละ120บาทเขาอุตส่าห์บินมาเที่ยวกรุงเทพพอกลับไปเขาก็จะแบกกลับไปสัก200แท่งเขาบอกชั่วโมงครึ่งก็หมดจนกระทั่งสิงคโปร์เขาคุยกับผมให้ผมไปเปิดที่นั่นผมบอกไม่เอาผมยังไม่พร้อมวันนึงในอนาคตถ้าผมไปนะคุณหุ้นกับผมไปทำที่นู่นนะข้าวที่ใช้ต้องใช้ข้าวไทยนะเพราะฉะนั้นผมจะมีโอกาสช่วยส่งออกข้าวไทยนี่คือสิ่งที่ผมคิดในอนาคต
2: เพราะหมั่นคิดหมั่นพัฒนาจึงพบเส้นทางเสมอและเมื่อพบโอกาสอีกครั้งคุณสิริวัฒน์เลือกทำสิ่งที่ไปกันได้กับสินค้าที่ทำอยู่ค่ะ
1: ทำไปทำมาก็เผอิญกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อกิจการของโรงพยาบาล BNH เพราะผมได้เกิดใหม่ทางด้านธุรกิจที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งท่านผู้บริหารท่านก็กรุณาผมมาตลอดท่านก็ถามผมว่าไปลองขายกาแฟไหมในโรงพยาบาล BNH พอขายไปเอ๊ะกาแฟเราก็ดีเป็นกาแฟต้มนะครับแซนด์วิชก็ไปกาแฟได้อยากจะขยายแต่มันไม่มีทุนนี่ไงคำว่าไม่มีทุนถ้าไม่มีทุนแล้วเราทำไงต่ออ้าวจัด coffee break สิไม่ต้องไปมีเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปเช่าที่อะไรแล้วเพียงไปซื้อชุดเมลามีนไม่แพงซื้อหม้อต้มกาแฟบาง 7-8,000 แล้วก็รับจัดบริการใช้ชื่อ coffee catering ชุดละ30บาทนะฮะผมก็มีพนักงานยกหม้อต้มกาแฟอะไรไปถึงสถานที่ท่านแล้วครับตาม60ชุดเนี่ยนะครับเราก็ไปรับจัด
2: เพราะการล้มชนิดถอยหลังไปติดลบแต่กลับตั้งหลักและก้าวต่อได้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากอะไรคุณสิริวัฒน์ได้คำตอบว่าเกิดจากความตั้งใจทำอย่างจริงจังค่ะ
1: ก่อนอื่นเอาพูดถึงเรื่องขายแซนด์วิชผมจะพิถีพิถันมากเรื่องกระบวนการการผลิตต้องสดสะอาดต้องใช้ของดีห้องผลิตของผมนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะต้องสะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิตแต่ที่วันนี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชมของลูกค้ามากที่สุดคือที่ผมไปรับจัด coffee break ก่อนที่เขาจะสั่งเนี่ยเรามีทีมงาน coffee catering เป็นผู้หญิงเอากาแฟเอาแซนด์วิชไปให้ลูกค้าชิมฟรีว่า30บาทเนี่ยคืออย่างนี้แล้ววันที่เราไปเราก็จะมีใบประเมินผลว่าหลังจากเราเสิร์ฟกาแฟทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกลับให้ลูกค้ากรอกผมจะเน้นอยู่5ตัวด้วยกันก็คือคุณภาพความสะอาดบริการคุ้มค่ากับราคาและการตรงต่อเวลาถ้าหัวข้อไหนพอใช้และปรับปรุงเนี่ยทีมงานผมต้องถามลูกค้าเลยพี่คิดว่าทำไมบริการวันนี้ถึงพอใช้คะลูกน้องผมจะต้องกลับมาบอกผมว่าลูกค้าไม่ชอบบริการอย่างนี้คุณสิริวัฒน์จะแก้ไขยังไงผมแก้ไขแล้วให้ลูกน้องเนี่ยบอกลูกค้าเพราะอันนี้คือเราทำธุรกิจนี่เราต้องทำแบบจริงๆจังๆแล้วเราก็จะโตได้เพราะลูกค้าเขาจะให้ความเชื่อถือ
2: ก่อนจากกันนะคะคุณสิริวัฒน์ฝากกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ในฐานะคนไทยด้วยกันหลังจากเจอวิกฤต2540จริงๆแล้วทำให้ประเทศไทยล้มละลายทั้งประเทศแล้วก็กำลังใจกับทุกคนว่าขอให้สู้ต่อไปแล้วเราจะดีขึ้นหาเงินให้มากกว่าใช้เงินครอบครัวเราก็จะแข็งแรงประเทศชาติก็จะแข็งแรงสำหรับท่านใดถ้าเกิดไปเจอวิกฤตเจออุปสรรคแล้วท้อแท้ผมก็ขอให้ท่านคิดถึงผมจากเศรษฐีคนนึงมาขายแซนด์วิชขายข้างถนนโดนได้สกิดจับวันนี้เขายืนขึ้นมาใหม่แต่เขาไม่ประมาทอีกแล้วเพราะการผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ใหญ่หลวงสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับประเทศไทยแล้วมันต้องไม่มีอย่างนี้อีกแล้วตนด้วยความไม่ประมาทมันไม่มีพลาดนะครับ
2: ขอขอบคุณคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณที่ร่วมสนทนาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ากับเราค่ะ
0: ทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: คุณอีปื

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัตน์ขันทวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
5: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
6: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: นายกแจงสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาหากพบการทุจริตให้ถือเป็นโมฆะแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามไม่ต้องกลัวใครฟ้องส่วนเรื่องคลิปเสียงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องให้เดินหน้าตรวจสอบต่อคลิปจริงหรือปลอมปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้7วันรู้ผลแจงไม่ได้ยกเลิกผลสอบแบบเมาเข่งใครผิดว่าไปตามผิดส่งตำรวจตรวจสอบดำเนินคดีขณะที่คลิปเสียงยงรัฐมนตรีช่วยให้ตำรวจตรวจสอบหาตัวต้นเสียงขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมสำนักทดสอบเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยันยึดหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมการทุจริตการสอบท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอประชาชนรับฟังข้อมูลรอบด้านจ่อดำเนินคดีหากพบความผิดบิดเบือนสร้างความเสียหายสุชาติเผยแก้ไขปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อกลุ่มนายทุนพร้อมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอด DSI รับคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีติ๊กชิโร่เมาขับรถชนคนตาย2รายล่าสุดอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกัน 200,000 บาทดานเสกโลโซได้รับการพักโทษภรรยาครอบครัวและแฟนคลับแห่ต้อนรับอย่างอบอุ่นพักเศรษฐกิจแฉระบบอากงภาค2พบซอยงบกทม.ต่ำกว่า 500,000 บาทเลี่ยงประมูลเตรียมหอบหลักฐานยื่นปปช.กนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีมองเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าคาดแต่ยังไม่ทั่วถึงกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงระบบศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จี้ถามกัมพูชาโชว์หลักฐานระเบิด MK48 ต้องพิสูจน์ให้ครบถ้วนชี้ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวยังห่างไกลคำว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย.ร่วมตำรวจสอบสวนกลางและสสจ.ปทุมธานีบุกทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมยึดของกลางกว่า 139,000 ขวดเตือนภัยผู้บริโภคระวังยาไม่ได้มาตรฐานองค์การสหประชาชาติเริ่มอพยพลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงหยุดความขัดแย้ง
9: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
11: Beautiful music, beautiful song for you.
12: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
13: Beautiful Music
14: สนับสนุนโดย
15: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Johnny, Remember Me ผลงานการขับร้องของจอห์นเลย์ตันนักร้องนักแสดงชาวอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงทศวรรษที่1960 Johnny, Remember Me เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ UK Single Chart ในปีพ.ศ. 2504หรือ1961นะครับเพลงจัดว่าเป็นแบบ Ghost Ballad หรือ Death Ditty เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่สูญเสียคนรักไปเมื่อปีก่อนแต่ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าได้ยินเสียงของเธอนั้นมากระซิบกระซาบอยู่ในความทรงจำเสมอซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้ยินนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ใช้เสียงเอ็กโคแล้วก็มีเสียงผู้หญิงแบบก้องๆเข้ามาอยู่ในเพลงด้วยซึ่งจะเป็นผีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องของความคิดที่คิดไปเองก็แล้วแต่คนจะตีความโดยเสียงของหญิงสาวที่อยู่ในเพลงที่ฟังแล้วหลอนนิดๆ นี่ก็คือเสียงของลิซ่าเกรย์มาสื่อถึงโลกหลังความตายในเพลงนี้มีคำที่น่าสนใจหลายคำเลยนะครับอย่างคำว่า haunt ซึ่งแปลว่าหลอกหลอนหรือความติดอยู่ในใจ haunt haunt กลับมาใช้ในรูปประโยคอย่าง her voice echoed in my mind หรือกลุ่มคำที่น่าสนใจอีกก็คืออย่าง lost a year ago หมายถึงการสูญเสียไปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา Johnny remember me ทำให้ผมนึกถึงดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อดอก forget me not remember me ก็จำฉันเอาไว้นะในตัวเพลงเองนะครับก็ยังมีรูปประโยคที่น่าสนใจอย่าง I can still hear her voice ฉันคงได้ยินเสียงของเธออยู่หรือประโยคที่ใช้คำว่า her memory follows me everywhere ความทรงจำเกี่ยวกับเธอนั้นตามฉันไปทุกที่หรือ it feels like she's still here ยังรู้สึกเหมือนกับว่าเธอยังอยู่ที่นี่ I can't let go of the past ฉันก็ยังปล่อยให้อดีตนั้นผ่านไปไม่ได้หรือ remember me when I'm gone จงจำฉันเอาไว้เมื่อฉันนั้นจากไปแล้วคนแต่งเพลงคือจอร์จก็อดดาร์ดเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาก็ปิ๊งไอเดียนี้เลยแล้วก็แต่งเพลงนี้เสร็จใน10นาทีแล้วก็รีบกดเทปเสร็จอัดเสียงเอาไว้เพลงที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยในยุคนู้นนะครับก็เป็นหัวข้อที่ต้องห้ามสถานีวิทยุ BBC ลอนดอนนั้นแบนไม่ให้เพลงนี้ออกอากาศถึงแม้ว่าคนแต่งเนี่ยจะได้ปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงที่เคยเขียนเอาไว้แบบออริจินอลคือThe girl I loved died a year ago. แต่เขาเปลี่ยนเป็น The girl I loved and lost a year ago. หลีกเลี่ยงคำว่าตายหรือตุยซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องห้ามในยุคนั้นถึงแม้จะถูกแบนแต่เพลงก็ไปถึงอันดับ1บน UK Single Chart. Johnny, Remember Me. มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลงที่เป็น Top 100. ฮอตที่สุด Popular ที่สุดของปี2504หรือ1961และก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยมีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music นำคุณไปอ่านพระราชหัตถเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาของศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์กันนะครับคราวที่แล้วพระราชหัตถเลขาของวันที่16เมษายนพ.ศ. 2439ได้อ่านไปเกือบจะจบนะครับวันนี้ไปต่อกันเมื่อเขียนหนังสือข้างบนนี้แล้วฉันย่องไปดูคนเรือที่ขึ้นมานอนบนหัวเรือดูมันหัวเราะคุยกันสนุกสนานดีได้ถามถึงอาหารก็บอกถึงกินแกงฟักและแกงเนื้อแต่อาหารดีกินได้
เว้นแต่คนที่เมาคลื่นบางคนมีเจ็บไข้2คนเจ็บเท้า2คนเท่านั้นกัปตันเป็นธุระอย่างยิ่งแจกผ้าห่มใหม่และคิดอ่านจะคอยหัดให้กินกับข้าวฝรั่งเพราะกลัวจะผิดอาหารจะได้ลงมือหัดแต่โคลัมโบเป็นต้นไปเรือที่เรามาเดี๋ยวนี้เดินเร็วน้ำที่แหวกไปสองข้างโตกว่าที่เคยเห็นเพราะเราเดินอยู่แต่ก่อนเพียง 8-9 น็อตเท่านั้นด้วยต้องรอเรือตามความสะอาดดีอยู่เช่นในท้องเรือไม่ได้เหม็นเป็นกลิ่นเหมือนแต่ก่อนเพราะคนเรามาน้อยจบบันทึกของวันที่16เมษายนนะครับคราวหน้าเราจะไปต่อกันในวันที่17เมษาอีก3เพลงที่โด่งดังมากๆในปีพ.ศ. 2504หรือ1961ไปเริ่มต้นกันที่เจมส์ Darren กับเพลง Goodbye Cruel World เป็นเพลงรักอกหักแต่ก็ไม่ได้ฟูมฟายซึมเศร้าแล้วก็บรรยายความอกหักนี้ออกมาว่าตอนที่มันอกหักนี่นะมันโอ้โหมันรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งโลกนี่มันโหดร้ายจริงๆไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้อยากจะตุยไปไหนนะถ้าจำเป็นจะต้องหนีไปอยู่ในคณะละครสัตว์ไปเป็นคนที่ขี่สิงโตซึ่งมันก็มีความเสี่ยงจะโดนสิงโตกัดหรือจะเป็นตัวตลกที่เข้าไปอยู่ในปล่องปืนใหญ่แล้วก็ถูกยิงขึ้นไปกลางอากาศซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะล่วงลงมาแล้วก็คอหักได้ก็ยังดีกว่าที่จะอยู่ในสภาพของความอกหักมันยากเย็นแสนเค็ญคงจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีเลยทีเดียวกว่าจะลืมเธอคนนี้ได้เป็นเพลงรักอกหักแบบประชดประชันออกมาในแนวขำๆซึ่งจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายหรอกแต่ความรักต่างหากที่โหดร้ายจะทำให้ดูเหมือนกับว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินอารมณ์เพลงนี้ใช้ดนตรีแบบละครสัตว์เซอร์คัสอะไรต่างๆเข้ามาประกอบนะครับทำให้ความรู้สึกโศกเศร้านั้นมันไม่ดำดิ่งจนเกินไปกลายเป็นความบันเทิงที่ฉาบอยู่เหนือความหมายของเพลงรูปประโยคที่เอามาใช้ได้แบบขบขันแล้วก็ประชดประชันนะครับก็มีอย่างคำนี้แหละ Goodbye Cruel World My car just broke down ลาก่อนโลกที่แสนแย่รถของฉันได้พังลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือเบื่อเจ้ารถคันนี้มากก็คงจะต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ในที่สุดมันก็พังจนซ่อมไม่ได้บอกลากันไปสักทีรูปประโยคอย่าง You broke my heart คุณทำให้ฉันอกหัก I'm leaving this town ใช้ได้กับชีวิตจริงๆนะครับเวลาที่จะบอกเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักว่ากำลังจะย้ายออกจากเมืองนี้ไปแล้วหรือ I can't take it anymore เพื่อที่จะบอกว่าทนกับสถานการณ์นั้นต่อไปไม่ไหวอีกแล้วอย่างเช่นนายจ้างให้ทำงานอาทิตย์ละ7วัน8โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มอะไรอย่างนี้ทุกวันทนได้ก็ทนไปทนไม่ไหวก็พูดคำนี้เลยว่า I can't take it anymore เพลง Goodbye Cruel World แต่งโดย Gloria Shane นักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะครับเพลงดังของเธอที่แต่งเอาไว้ก็คือ Do You Hear What I Hearเป็นเพลงที่ใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสระดับตำนานอีกเพลงหนึ่งเธอมีสไตล์การแต่งเพลงที่เน้นทำนองที่ติดหูแล้วก็เนื้อร้องที่มองเห็นภาพหรือจินตนาการได้ชัดเจนส่วนเจมส์ Darren ท่านก็เป็น Teenage Idols ในช่วงยุคปลายทศวรรษที่1950แล้วก็ต้นๆของ1960จากเมืองฟิลาเดลเฟียท่านเริ่มต้นเป็นนักแสดงก่อนนะครับก่อนที่จะมาออกซิงเกิลเป็นนักร้องโด่งดังมาจากบทของ Moon Doggie ในภาพยนตร์เรื่อง Kid 7ท่านมีเพลงฮิตหลายเพลงเหมือนกันนะครับนอกจาก Goodbye Cruel World แล้วก็ยังมี Her Royal Majesty และเพลง Conscious ท่านก็ยังเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็แสดงในซีรีส์ของ Star Trek ตอน Deep Space Nineรับบทเป็นวิกฟอนเทนซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นนักร้องในคาเฟ่สไตล์แบบแรดแพ็คเกอร์สไตล์แบบของแฟรงค์ซินาตราดีมาร์ตินและพ้องเพื่อนนั่นเองนะครับเพลงที่2เป็นของแซนดี้เนลสัน Let There Be Drums และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของเคอร์ติสลีกับเพลง Pretty Little Angel Eyes

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูใน Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกๆวัน5โมงถึง6โมงเย็นทาง FM 94.5 MHz และทางสุชาติ radio.comวันพุธเราจะอยู่กับเพลงที่เป็นเพลงท็อปฮิต100เพลงเลือกเอามาในแต่ละปีนะครับของทศวรรษที่1960พาคุณเดินทางมาถึงปี1961หรือพ.ศ. 2504เพลงไพเราะในยุคนั้นที่ยังคงความไพเราะไปตลอดกาลนานแต่หลายๆเพลงก็อาจจะลืมเลือนกันไปนำมาฟังกันใหม่ได้อรรถรสดีนะครับ Beautiful Music เชิญชวนและก็รณรงค์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านอันมาเริ่มต้นเขียนจดหมายคุยกันตามยุคตามเทรนด์ของคนเจนซีที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำอะไรให้ทุกอย่างนะมันรวดเร็วไปสมดแล้วก็มาทำหน้าที่แทนมนุษย์ไปเกือบจะทุกอย่างแต่ความเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยเราก็โหยหาความสัมพันธ์แบบมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ก็คือการกลั่นกรองใช้สมองของเรานั้นเขียนออกมาเป็นการสื่อสารที่จับต้องได้ลงบนกระดาษจะเขียนโดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์หรือจะเขียนด้วยมือก็ได้นะครับเล่าถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความทรงจำต่างๆทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอาหารสภาพความเป็นอยู่ตอนที่เราเป็นเด็กๆแถวบ้านเราเป็นยังไงมีอะไรที่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วหรืออะไรที่เรายังคิดถึงอยู่หรือบุคคลที่เขามีพฤติกรรมที่เป็นอะไรที่น่ายกย่องแล้วก็น่าที่จะมาทำตามอย่างได้อาจจะเป็นครูอาจจะเป็นอาจารย์อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือพี่หรือน้องลูกหรือหลานของเราก็ได้ใครก็ได้ที่อยู่รอบข้างเราแล้วเราสังเกตดูนะครับเขียนมาแชร์มาเล่ามาบอกกันหรือความทรงจำแล้วก็ความสนุกสนานอะไรต่างๆที่เราจำได้เวลาเราไปเที่ยวในที่ต่างๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีโอกาสเดินทางไปเหมือนที่ท่านไปนะครับแล้วก็การไปในที่เดิมก็ตามแต่ว่าคนละเวลาคนละช่วงเวลาของแต่ละปีหรือปีที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งในวันเดียวกันเนี่ยแต่ไปตอนเช้ากับไปตอนบ่ายบรรยากาศก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ส่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับรวมทั้งการแนะนำเพลงมาด้วยก็จะดีมากส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตอนนี้ผมเหลือเสื้อฮูดสีดำแขนยาวลายกราฟิกม้าทองคำอยู่อีก6ตัวนะครับที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับเราถ้ามีมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปหาของที่ระลึกมามอบให้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมูลค่าสูงส่งอันใดแต่ทุกสิ่งที่มอบไปก็เป็นของที่ระลึกที่มาจากใจจริงๆครับอีก4เพลงที่โด่งดังมากๆในปีพ.ศ. 2504หรือ1961ไปเริ่มต้นกันที่วง TheCaprice ซึ่งเป็นวงที่รวมตัวกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500หรือ1957จากย่านโอโซนพาร์คในควีนส์ในเมืองนิวยอร์กแนวเพลงของพวกเขาได้เป็นลักษณะดูวอปนะครับก็คือมีการร้องเลยเดี๋ยวก็จะมีวัวปัวปัวอะไรต่างๆนานาเป็นการประสานเสียงที่กลมกลืนนุ่มนวลพวกเขาบันทึกเสียงเพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟังเพลงที่พูดถึงพระจันทร์พูดถึงพระจันทร์แล้วลองถามตัวเองนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณได้มีโอกาสไปอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็ไม่ได้มีแสงของเมืองนั้นมากมายแล้วมองดูพระจันทร์เนี่ยครั้งหลังสุดนี้เมื่อไหร่วง The Caprice มากับเพลง There's a Moon Out Tonight เขาบันทึกเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501หรือ1958แล้วก็ออกในนามของ Planet Label ซึ่งยอดขายก็ไม่ค่อยดีวงก็เลยบอกงั้นแยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่ดีกว่าก็เลิกวงไปเลยนะครับในปี2501ในปีพ.ศ. 2503-1960บรรดา DJ เกิดนึกถึงเพลงนี้หรือเพิ่งมาค้นเจอก็เลยนำมาเปิดออกอากาศผู้คนประชาชนสนใจก็จึงได้นำเพลง There's a Moon Out Tonight มาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งภายใต้บริษัท Lost Night และต่อมาก็ถูกโอนไปอยู่ที่ Old Town ในต้นปี2504 There's a Moon Out Tonight ไปอยู่บน Billboard Hot 100 ถึง 14 สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็ไปไต่อันดับสูงสุดที่อันดับที่3ส่วนทางฝั่งของ Billboard Hot 100 R&B เพลงนี้อยู่อันดับที่11ในแคนาดาก็ไปอยู่อันดับที่14นะครับตลอดทั้งปี1961หรือ2504เพลง There's a Moon Out Tonight ถูกจัดอยู่ในอันดับที่50ของ Billboard Year End Hot 100และเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตเพลงเดียวมากๆเลยของวง The Caprice ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็น One Hit Wonder แต่ถึงแม้จะมีเพลงฮิตเพลงเดียวนะครับวงนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวสมาชิกไปหลายรุ่นแล้วก็ตามเพลงที่สองเป็นเสียงของ Cliff Richard When the girl in your arms is the girl in your heart เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Sid Chapper กับ Roy C. Bennett ผู้ที่เป็นคนประพันธ์แต่งเพลง The Young Ones ให้กับ Cliff Richard ด้วยนะครับเพลงนี้ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันกับเพลง The Young One ซึ่งก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่คลิฟ ริชาร์ดนำแสดงด้วย When the girl in your arms is the girl in your heart ก็อยู่ถึงอันดับ3บน UK Single Chart แต่ว่าไปอยู่บนอันดับ1ในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในนอร์เวย์ซึ่งอยู่บนอันดับ1ถึง8สัปดาห์ด้วยกันนะครับในเซาท์แอฟริกาด้วยก็ไปขึ้นอันดับ1ไปขึ้นอันดับ2ในออสเตรเลียและไอร์แลนด์เป็นเพลงฮิตที่อยู่บนอันดับที่4ในเบลเยียมและอันดับ7ในนิวซีแลนด์เพลงที่3เป็นเสียงของกิลเบิร์ตริคาร์ดกับเพลง What Now My Love ร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยเสียงของแบรนด้าลีกับเพลง Dumb Dumbรับรองว่าเป็นเพลงที่คุณต้องเคยฟังแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อเพลงอะไรจัดไปทั้ง4เพลงครับในช่วงนี้ The Caprice กับเพลง There's a Moon Out Tonight Cliff Richard When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart Gilbert Rickard กับเพลง What Now My Love และ Brenda Lee Dumb Dumb

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: Beautiful Music เตรียมเพลงไว้ให้คุณได้ฟังกันเยอะแยะเลยนะครับอย่างน้อย16เพลงในแต่ละวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่1ชั่วโมงไม่เต็มซะด้วยซ้ำดังนั้นเพลงที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศครบให้จบทุกเพลงแต่ถ้าคุณไปฟังที่ suchadradio.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเราจะได้ฟังครบจบทุกเพลงและคุณจะเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่ว่าจะตอนไหนก็ตามที่เว็บไซต์แห่งนี้ suchadradio.com ก็ยังมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันเล่นๆฟังกันเพลินๆอีกมากมายเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5ของการจัด Beautiful Musicเราเลยมีไฟล์ย้อนหลังเยอะแยะนะครับคุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่ต้องตอบคำถามไม่เก็บข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเข้าถึงได้ง่ายๆสบายๆปลอดภัยหายห่วงเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกฟังได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับฝากแนะนำไปกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองห่างไกลจากประเทศไทยและคิดถึงเมืองไทยอยากจะฟังเสียงคนคุยเป็นเพื่อนเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก็แนะนำให้มาที่เว็บไซต์ของเราเลยนะครับ suchadradio.com suchadradio.com มีเพลงเพราะๆหลากหลายสไตล์ให้ฟังกันเยอะแยะมากมายนะครับอีก3เพลงที่อยู่ในอันดับท็อป100ของเพลงที่ไพเราะโด่งดังและป๊อปปูล่าที่สุดของปี1961หรือพ.ศ. 2504ไปเริ่มต้นกันที่ Floyd Kramer กับเพลงOn the Rebound ตามด้วย Ivo Robic กับเพลง Mid 17 Feng Das Leben Es An ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนและปิดท้ายกันที่ Nico Fidenco กับเพลง Legata The Un Canelo di Sabia

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful music Beautiful songs for you
2: ฟังเพลงกันเพลินๆเผลอแป๊บเดียวนะครับเวลาของ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธนี้ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วแต่ก่อนที่เราจะล่ำลากันไป Beautiful Music ขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวทิ้งท้ายกันเอาไว้ที่ Jean-Claude Pascalกับเพลง News Les Amoureux ตามด้วย Brooke Benton กับ Bol Willie Song ส่วน Ralph Bendix กับเพลง Baby Sitting Boogie Sam Cooke มากับเพลงไพเราะเพลงนี้นะครับ Cupid ปิดท้ายกันที่ Bobby V กับ Rubber Ball ผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ Radio.comและ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบคุณทุกการรับฟังและการช่วยกัน PR ประชาสัมพันธ์บอกต่อแล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขทุกวินาทีเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Music ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่เราจะอ่านจดหมายที่คุณผู้ฟังนั้นเขียนมาเป็นกำลังใจกันมาแชร์มาเล่าความรู้สึกนึกคิดและข้อมูลต่างๆร่วมกันในวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: เบื่อจังเลยหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้แถมต้องกินตามเวลาอีกกินพร้อมกันเลยดีกว่ารวดเดียวคงไม่เป็นไรมั้งรักษาได้เหมือนกัน
4: ยานะครับไม่ว่ายาจะสามารถใช้รักษาให้หายป่วยและทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นได้แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักไว้เสมอก็คือยาทุกชนิดล้วนแล้วแต่มีอันตรายเช่นเดียวกับที่มีคุณประโยชน์ครับดังนั้นก่อนใช้ยาควรพิจารณาให้รอบคอบนะครับถึงอันตรายจากการใช้ยานั้นอาจจะเริ่มจากอาการที่ไม่รุนแรงเช่นคลื่นไส้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนถึงขั้นเสียชีวิตครับนอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างยา2ชนิดขึ้นไปนะครับหรือว่าปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเสริมที่รับประทานระหว่างการใช้ยาครับโดยอาจส่งผลให้ยาที่รับประทานบางชนิดมีประสิทธิภาพลดลงหรือว่าออกฤทธิ์รุนแรงเกินไปหรืออาจเกิดสารเคมีตัวใหม่ที่มีอันตรายสูงนะครับดังนั้นเราจึงควรรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและได้รับประโยชน์จากการใช้ยาอย่างสูงสุดครับก็คือการปรึกษากับแพทย์เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญ นะครับเช่นท่านมีประวัติการแพ้ยาอะไรหรือเปล่าหรือว่ารับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่นๆอยู่หรือไม่ทำความรู้จักกับยาที่ใช้ให้มากที่สุดนะครับเช่นชื่อสามัญทางยาเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อนและได้รับยาเกินขนาดครับควรอ่านฉลากและก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องเก็บยาในที่ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างกันของยาตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการข้างเคียงจากการใช้ยาครับหากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะครับรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาการปฏิบัติตนเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริงนะครับแต่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งจะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในการใช้ยามากยิ่งขึ้นครับ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจไร้โรคไร้ทุกข
2: ์น้าสุขสาลา
3: ตอนใช้กระเป๋าน้ำร้อนลดปวดถูกวิธีหลายๆท่านคงเคยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายหรือปวดประจำเดือนนะคะซึ่งนอกจากจะพึ่งยาแก้ปวดหรือยารักษาเฉพาะโรคแล้วอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอย่างกระเป๋าน้ำร้อนก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลงได้ค่ะสำหรับการใช้กระเป๋าน้ำร้อนชนิดดั้งเดิมที่จะต้องเติมน้ำร้อนก่อนนั้นก็ให้เติมน้ำให้พอประมาณนะคะจากนั้นก็ไล่อากาศออกให้หมดแล้วก็ปิดฝาให้สนิทก่อนใช้ให้สัมผัสผิวด้านนอกของกระเป๋าก่อนว่าร้อนพอทนได้หรือเปล่าก่อนวางลงบนตำแหน่งที่ปวดค่ะแล้วก็ให้หุ้มกระเป๋าน้ำร้อนด้วยผ้าด้วยนะคะไม่ควรประคบกระเป๋าน้ำร้อนกับผิวหนังโดยตรงเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ค่ะจากนั้นเราก็วางกระเป๋าน้ำร้อนเอาไว้ประมาณ 20-30 นาทีหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยพองลมก่อนที่จะปิดฝาแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะการใช้กระเป๋าน้ำร้อนสามารถประคบได้ทั่วร่างกายละค่ะมักใช้เมื่อรู้สึกปวดท้องส่วนผู้ที่เกิดอาการปวดเนื่องจากอุบัติเหตุมีรอยฟกช้ำบวมแบบนี้ไม่ควรประคบร้อนทันทีแต่ควรจะประคบเย็นก่อนนะคะเพื่อให้หลอดเลือดหดตัวและอาการบวมลดลงนั่นเองจากนั้นก็ใช้กระเป๋าน้ำร้อนนี่แหละประคบตามเพื่อขยายหลอดเลือดและลดความเจ็บปวดค่ะแต่หากจำเป็นต้องประคบร้อนบรรเทาอาการปวดแต่ไม่สามารถหากระเป๋าน้ำร้อนมาได้แล้วล่ะก็ให้นำผ้าสะอาดชุบน้ำร้อนแล้วมัดขมวดเป็นลูกกลมๆคล้ายลูกประคบนำมาใช้ทดแทนกระเป๋าน้ำร้อนแบบนี้ก็ใช้แทนกันได้ค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: างก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ก็สั่งให้มีการยกเลิกนะการสอบล็อตที่มีปัญหาเนี่ยแหละนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทบทั้งยวงเหมาเข่งนะใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะบรรจุข้าราชการทำงานต่อไปได้แล้วก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับนายกบอกชัดเลยว่าหากพบใครผิดนะให้ยกเลิกผลการบรรจุใครถูกรอดไปไม่รวมเหมาเข่งแล้วก็ให้เวลา7วันต้องรู้ผลด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยว่ามศวครับมหาวิทยาลัยที่เป็นคนจัดสอบก็ต้องรับผิดชอบด้วยขณะเดียวกันก็มีประเด็นการเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาอ้างว่าเป็นเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นนะครับที่อาจจะไปเข้าข่ายว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทนะคือหมายถึงว่าคนเนี่ยก็ไปเก็บเงินมาให้ท่านแล้วท่านเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้สามารถที่จะเกิดการทุจริตแล้วก็บรรจุราชการได้เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครแล้วทำจริงหรือไม่แล้วคลิปเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงคนหรือว่าเสียง AI นะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับวันนี้กนง.มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีต่อไปอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
2: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: ยุงขะแขง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: สิบเก้านาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเรียกด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็คือเรียกมาประชุมกันนะครับที่ชั้นบนของตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ปปช.และตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากครับวันนี้มีใครบ้างที่ประชุมกับท่านนายกครับมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปช.และนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ป ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีตัวแทนจากปปช.ด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับนักข่าวก็รีบไปถามท่านปลัดมท.นะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยคุยอะไรบ้างนายกพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ให้ยกเลิกผลการสอบรอบนี้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งตามเหตุการณ์ไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยะเวลา7วันครับผมเมื่อถามว่าจะยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่ท่านปลัดก็กล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะว่ามีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้เนี่ยข่าวออกไปแล้วนะบอกว่านายกเนี่ยได้สั่งให้ยกเลิกทั้งหมดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการยกเลิกต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ก็ต้องดูเพราะผู้สอบมี 300,000 กว่าคนดังนั้นต้องไปหาว่าในกระบวนการนี้มีใครที่เกี่ยวข้องบ้างที่มีการแก้กระดาษคำตอบย้ำว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือความถูกต้องสิ่งที่ผิดส่วนที่ผิดก็ต้องผิดอยู่แล้วนักข่าวถามต่อครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงาน7วันแปลว่า7วันจะรู้ผลเลยใช่ไหมเท่าที่ได้ยินนะครับก็คือท่านรองปลัดเนี่ยที่เป็นประธานกรรมการยืนยันว่าส่วนของการตรวจสอบย้อนไปถึงการสอบครั้งที่ผ่านเท่าที่ได้ยินเนี่ยก็คือยืนยันว่าอาจจะทราบผลใน7วันนะส่วนจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปการสอบครั้งที่ผ่านๆมาที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปหรือไม่นะท่านก็บอกว่าต้องรอดูแต่ตอนนี้ดูที่ปัจจุบันตรงนี้ก่อนนะครับส่วนประเด็นร้อนครับคลิปเสียงที่โยงว่ามีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในยุคนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้จะเกี่ยวจริงหรือไม่ยังคงตอบไม่ได้ตอนนี้

นายกย้ำว่าต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งเด็ดขาดตอนนี้พื้นที่ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคืออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนจะมีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยไปเกี่ยวข้องเพิ่มอีกมากน้อยเพียงใดยังตอบไม่ได้นะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงนะคุณผู้ฟังครับในการจัดสอบเนี่ยเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาดำเนินการและคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาดูตามข้อเท็จจริงกันต่อไปแล้วครับว่าใครอยู่ในกระบวนการบ้างเรื่องราวพัดพิงไปถึงใครแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยกับสถานศึกษาและอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าแล้วทางมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าเขาเป็นคนจัดสอบเป็นคนส่งคะแนนก็แปลว่าต้องรับผิดชอบนั่นเองนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำก่อนการประชุมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการทำร้ายประเทศชาติเป็นการขายชาติขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลของนายอนุทินจะสามารถดำเนินการได้เต็มที่ไม่ปล่อยกั๊กนะครับไม่ให้รู้ไปเลยว่าทำแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่มีใครปกป้องได้ขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับระบบข้าราชการไทยนายกย้ำด้วยว่าหากเรื่องนี้มีความชัดเจนปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งยกเลิกแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเพราะว่าเมื่อที่มาของผลไม้เนี่ยมันเป็นพิษนะคือที่มาไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินการใครเดือดร้อนก็ต้องไล่บี้กันเอาเองจะมาใช้หลักบรรจุไปก่อนแต่ที่มาของการสอบนั้นผิดกฎหมายก็ต้องมีการยกเลิกเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยมีคำพิพากษาและมีหลักฐานยืนยันว่ามีความผิดคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งต้องเล่นแบบนี้ตนจะไม่รับหากมีใครเสนอขึ้นมาว่ามันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าที่มาเนี่ยมันมาจากการกระทำที่ทุจริตครับคือมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันจากความไม่เข้าใจนะครับเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าท่านหมายถึงว่าให้ไปหาทางยกเลิกการสอบทั้งล็อตทั้งหมดเลยนะครับคนก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วแบบนี้คนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือมุ่งมั่นจริงจังทำข้อสอบแล้วสามารถบรรจุไปแล้วเนี่ยด้วยความสุจริตเนี่ยต้องมารับผลกระทบไปด้วยเหรอนะครับช่วงบ่ายครับจึงมีความชัดเจนออกมานะครับนายกก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยโอ้ทำไมไปพาดหัวกันแบบนั้นคนตกอกตกใจกันไปหมดนะครับย้ำว่าขอโทษสื่อจริงๆที่อาจจะสื่อสารเข้าใจความหมายผิดตนพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่เป็นการทุจริตจะต้องเป็นโมฆะแต่มีคนชี้แจงว่าที่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกว่าข้าราชการหลายคนนั้นเป็นต้นตอตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้พิษถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกต้องตลอดทางเป้าหมายคือต้องเป็นแบบนั้นย้ำว่าสั่งยกเลิกโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านจะเอาผิดเฉพาะคนที่ผิดจริงๆคนที่ตั้งใจสอบเข้ามาด้วยความสุจริตโปร่งใสเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับคนที่ทุจริตเนี่ยต้องเอาออกจากตำแหน่งแม้จะบรรจุแล้วนะดังนั้นนายกย้ำว่าไม่เหมาเข่งส่วนใครไม่ผิดไม่ได้มีผลกระทบอะไรแน่นอนนะครับแล้วที่โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในสมัยนั้นนายกก็บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครโดนหมดครับถ้าเกิดไปดูในช่วงธันวาคมปี2568นะครับรายชื่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์นายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวสัสิธรกิตติธรกุลนายกบอกว่าคลิปที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นปีไหนซึ่งคนที่ต้องไปสืบว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเราก็ต้องสืบด้วยว่ามันเป็นคลิปจริงเป็นเสียงคนจริงหรือ AI ทำนะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเสียงผู้ชายดูเรียบร้อยจังอ้างจริงหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทำจริงเนี่ยก็คงดูไม่ยากนะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้เนี่ยทางอธิบดีนะทางท่านรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดครับให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีที่ต้องไปรายงานตัวเนี่ย1กรกฎาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่าชะลอไปก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องไปรายงานตัวนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือว่ามีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่นำเรียนไปนะครับมีการพัดพิงถึงมสว.ครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้
ออกแถลงการนะครับระบุว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความร่วมมือและจะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้

0: รอบคอบและเป็นธรรมครับขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ร่วมขบวนการนั้นมีกี่คนและมีหลักฐานที่จะเอาผิดใครบ้างปฏิเสธว่าจะปฏิเสธนะครับว่าที่จะเปิดเผยว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยมีขั้นตอนอะไรจะออกหมายจับกี่คนอ่ะเดี๋ยวรอติดตามความชัดเจนกันต่อไปแล้วกันนะครับขณะที่ในส่วนของปปช.วันนี้มีการรายงานครับว่าได้ไปตรวจสอบโรงพิมพ์ในพื้นที่ตำบลคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์คือมันมีข้อมูลครับว่าที่นี่แหละเป็นที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งนี้นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.เปิดเผยว่าหลังหารือร่วมกับอธิบดีนะครับขออภัยหลังจากหารือร่วมกันกับอธิการบดีของมสว.เบื้องต้นได้รายละเอียดชัดเจนว่ากระดาษคำตอบมีทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นคือประมาณกว่า10หลังแล้วถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบกระดาษคำตอบทั้งหมดให้กับปปช.ไปตรวจสอบส่วนรายละเอียดการจัดเก็บกุญแจที่ใช้สำหรับเปิดห้องนิรภัยนั้นมีทั้งหมด2ดอกครับดอกที่1ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเก็บเอาไว้เองส่วนดอกที่2เนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองเป็นผู้จัดเก็บการเปิดห้องนิรภัยทั้ง2หน่วยงานต้องส่งตัวแทนมาเปิดพร้อมกันครับขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคลิปเสียงถูกปล่อยออกมานะครับอ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายทรงศักดิ์บอกว่ารู้สึกตกใจกับข่าวที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมากระบวนการในการจัดสอบได้ดำเนินการอย่างรัดกุมถึงขั้นลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ให้มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจสอบติดตามไม่ให้มีการทุจริตมีการปิดช่องว่างมาโดยตลอดส่วนที่มีข่าวว่ามีคลิปเสียงพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีหลายคนนะท่านว่าแบบนี้ตนเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหมือนกันแต่ไม่น่าจะเป็นตนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนสนใจวันนี้พี่เสกโลโซนะครับพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วโอ้โหแฟนคลับร่วมกันร้องเพลงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวัดนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉยบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า200,000เคสสูญเงินกว่า2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชี

0: แอปไซเบอร์เช็คชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: สิบเก้านาฬิกา49 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย7 คนที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะหลังรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายสองครับเวลาประมาณ13:50 นนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมาส่งทีมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้งหมดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการมาทานข้าวกลางวันด้วยกันครับซึ่งตนพยายามพบกับรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยหารือร่วมกันใครมีอะไรก็แนะนำกันหรือว่ามาบ่นกันก็ได้นะครับเอามาบอกกันตรงนี้ดีกว่าไปพูดกันข้างนอกซึ่งเขาไม่บ่นอะไรมีแต่ชมแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองมีแต่การแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ภารกิจของรัฐบาลได้บรรลุเป้าหมายด้วยกันอ่ะก็ชื่นมื่นนะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับท่านนายกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยนั่นเองนะครับส่วนพรรคประชาชนดูเหมือนจะไม่ค่อยชื่นมื่นนะครับเพราะว่ามีประเด็นของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex วันนี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex ด้วยไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่และขบวนการแก๊งธุรกิจข้ามชาติใดๆครับเป็นเพียงหนึ่งในลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงเขาไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่สแกมเมอร์นะแต่เขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไปเปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS ซึ่งมีลูกค้าอยู่จำนวนมากส่วนภาพที่แชร์กันในสื่อออนไลน์ของตนกับผู้บริหาร QRS เป็นเรื่องปกติที่มีงานพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะอาจจะเป็นตนเนี่ยเลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษครับย้ำนะครับว่าตนเนี่ยเข้าไปร่วมงานในฐานะนักเรียนเพื่อไปศึกษาเทคนิคการดูกราฟไม่เคยไปสอนเลยไม่เคยชักชวนใครด้วยคลิปที่เห็นกันเนี่ยเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวทั่วไปไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวนให้ใครมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบถ้วนที่สุดและยังรอเอกสารจากสถาบันการเงินยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อมจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรงอย่างแน่นอนครับขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงในวันพรุ่งนี้และเชื่อว่าเจ้าตัวได้ความบริสุทธิ์ใจหลายครั้งที่เข้าไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดตามที่ DSI ได้นัดหมายมาส่วนกระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนจะดำเนินการคู่ขนานกันไปแต่จะไม่ทำให้นายภาวุฒิตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือตกอยู่ในหลุมของฝั่งตรงข้ามที่พยายามทำให้เป็นคดีการเมืองซึ่งสถานะของนายภาวุฒิตอนนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาดังนั้นตอนนี้ DSI ต้องให้คำชี้แจงว่าจะกล่าวหานายภาวุฒิเรื่องอะไรครับส่วนการประชุมกนง.ในวันนี้นะครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลยครับ7-0ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1%ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยครับกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดไว้แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยในปี2569คือปีนี้และปี2570ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตที่2.3%คือปี69เนี่ยคิดว่าจะโต 2.3 นะ 2.3% ส่วนปี70เนี่ยคาดว่าจะเติบโตที่ 1.8% อย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังคงเผชิญแรงกดดันตามรายได้ ที่ชะลอและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกนง.ก็เลยเห็นครับว่าระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังคงเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจดังนั้นขอให้ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมพร้อมกับเสนอว่ารัฐควรดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการเฉพาะจุดพร้อมกับติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นั้นบุกย่านห้วยขวางครับไปสแกน5ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงส่อเขานอมินีโยงใยกับเว็บพนันออนไลน์เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและระบบชำระเงินเชิงลึกเรื่องของการฟอกเงินด้วยครับกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ในวันนี้มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจร้านอาหารบนถนนประชาอุทิศและถนนรัชดาภิเษกจำนวน5ร้านที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในพฤติการนอมินีและการทำธุรกรรมทางการเงินที่เอื้อต่อการฟอกเงินพบว่ามีการรับชำระเงินผ่านธุรกิจแล้วก็เป็นการรับชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลมีลักษณะพัวพันกับการโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ธุรกิจทั้ง5แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการบ่อตกกุ้งร้านอาหารหม่าล่าและธุรกิจสปาข้อมูลพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในวันนี้หากตรวจพบการใช้บัญชีบุคคลหรือธุรกรรมอำพรางเพื่อซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทันทีครับต่อกันที่ศาลนะครับอนุญาตให้ประกันตัวคุณติ๊กชิโร่หลังจากถูกพิพากษาจำคุก2ปีก็วางหลักประกันไว้ที่ 200,000 บาทครับคุณติ๊กชิโร่หรือว่านายมนัสวินนันทเสนที่ตกเป็นคดีความกรณีขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ3พี่น้องบนสะพานข้ามถนนเทพรักษ์คดีนี้ครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยสูญเสียลูกไป2คนจาก3คนเนื่องจากน้องที่ถูกชนเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมย้อนกลับไปในปี2567ครับวันนี้ศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกคุณติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาพร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันทีก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ2ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดก่อนจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์พร้อมกับตีราคาหลักประกันไว้ที่ 200,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันนะครับมาดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายกันหน่อยนะครับเหลือ4วันครับคนกรุงก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.แล้วนะครับในวันที่28มิถุนายนนี้บรรยากาศหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็เข้มข้นเลยล่ะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข9เน้นกลยุทธ์แบบดาวกระจายครับเดินสายไปตามชุมชนหนาแน่นตลาดเช้าย่านเศรษฐกิจเน้นย้ำสานต่อโครงการที่ทำอยู่ขณะที่ดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครพรรคประชาชนหมายเลข10เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวออฟฟิศชุมชนตามแนวรถไฟฟ้าชูนโยบายแก้ปัญหาค่าครองชีพและการจัดการระบบระบายน้ำขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์เน้นนโยบาย5ด้านฟื้นเมืองหลวงมุ่งเน้นเรื่องของความสะอาดการดำเนินการเดินทางของคนและความโปร่งใสในการตรวจสอบภาครัฐครับส่วนผู้สมัครอิสระท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมายเลข1ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์หมายเลข3นายพงศักดิ์หมายเลข5นายประยูรก็เน้นลงพื้นที่ในเขตที่เป็นฐานเสียงของตนเองนะครับมีรายงานว่าตอนนี้กระแสนิยมของดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระหมายเลข14ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดในวันนี้ลงพื้นที่ย่านสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและประชาชนมีรายงานว่าสำเพ็งคึกคักเลยนะครับด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับก็วันที่มีการเลือกตั้งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ28มิถุนายนนี้แล้วล่ะครับปิดท้ายกับเรื่องราวของร็อกสตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยครับคุณเสกโลโซนะครับหรือว่านายเสกสรรสุขภิมายออกจากเรือนจำชั่วคราวที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณเสกได้รับการพักโทษในคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จริงๆแล้วเนี่ยกำหนดพ้นโทษจะครบในวันที่31พฤษภาคมปี2571แต่ว่าได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริครับหลังจากได้รับการพักโทษนะครับยังคงต้องติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัดครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันในวันพรุ่งนี้ 19:30 น.วันนี้ผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็น1ในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิด Form Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีอุปการะคุณในการจัดการประชุมการจัดการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนตลอดการจัดงานมีกิจกรรมอาทิการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมกว่า450เรื่องนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีอันเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหาสัมมยุสธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสัมมธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ26มิถุนายน2569นวคหายุสัมมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์นวคหายุสัมมธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบริหารและทรงปกครองคณะสงฆ์ทรงอบรมพระภิกษุและสามเณรให้ปฏิบัติสมณวัตรและบำเพ็ญตนโดยเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและประธานกรรมการมหาเถรสมาคมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 นมีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรหนึ่งในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันซึ่งในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงษ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรร่วมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 17:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัญญาสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6 วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2569มีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน74รูปเมื่อผ่านการอบรมพระภิกษุและสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทจะได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งมุ่งหวังให้พระภิกษุสามเณรเป็นกำลังสำคัญในการศึกษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีความโดดเด่นเรื่องการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาลีลาที่มีเอกลักษณ์ไม่น่าเบื่อยึดหลัก5ข้อคือผู้ฟังคือจุดเด่นเป็นศูนย์กลางยึดแนวทางพุทธศาสนาพุทธเทศนาแทรกนิทานสาธกยกภาษิตแถมวิจิตรอลังการด้านภาษาและให้ข้อคิดธรรมะอุปมาสาลิกาป้อนเหยื่อเพื่อปวงชนซึ่งได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบันองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชริตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน961รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆอาทิยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคานอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลากพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วโดยแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหว่ามก๋อได้สำเร็จ จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านไร่สามสีให้มีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแรงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอรองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558รวมจำนวน4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอรองที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเรียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีส่วนโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าที่มีรวดลายเฉพาะสืบทอดกันมายาวนานแต่ปัจจุบันเยาวชนมีความสนใจน้อยลงประกอบกับมีการใช้สินค้าสำเร็จรูปชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทั้งยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนและสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผน3เสาหลัก5กลยุทธ์ร่วมกับการบูรณาการ1ห้องเรียน1คุณธรรมที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมับบริหรือผีตองเหลืองในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพดินที่ได้จัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY ซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเรียงที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จนสามารถใช้ต่อยอดในการเข้าศึกษาต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบโซลาร์เซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเรียงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้าน านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่เปาะที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดระยองวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าร่วมอบรมรวม62คนโครงการนี้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2563ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้ได้รับการปรับทัศนคติพร้อมฝึกทักษะวิชาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนร่วมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังมีการอบรมจิตอาสาทำอุปกรณ์ยางยืดพัฒนากล้ามเนื้อแก่ผู้มีความต้องการพิเศษเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถปรับตัวกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคริกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดวสันตารามและวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดปลาเขาวัดชนะสงครามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหนองแดงวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดมัชชิมาวาสวัดบางหลอดวัดรัตนารามและวัดน้ำขาวนอกที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรณารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่25มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนวันที่26มิถุนายนประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นประชาชนถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเข้าแถวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569พร้อมรับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ซึ่งได้เรียบเรียงจากหนังสือพระประวัติหลายเล่มเพื่อให้อ่านง่ายพร้อมทั้งคัดเลือกพระดำรัสพระธรรมเทศนาพระโอวาทพระสัมโมทนียกถาและพระคติธรรมเพื่อเป็น ็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังเช่นเนื้อหาเรื่องพระปฏิปทาสัมมาปฏิบัติที่มีพระอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนมีความสมถะสันโดษเรียบง่ายทรงมัธยัสถ์และโปรดใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของอย่างคุ้มค่าขนาดเรื่องที่เกี่ยวกับพระอารามและการถวายพุทธบูชาจะทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดอย่างรอบคอบและเหมาะสมทั้งยังทรงถือข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตให้มีจรรยามารยาททางกายและวาจาเรียบร้อยตามพระวินัยบัญญัติแบบอย่างสมบูรณ์สมบัติของผู้ดีอันเป็นแนวทางที่สมเด็จพระอุปัชฌาย์ทรงวางไว้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปได้จนถึงวันพรุ่งนี้25มิถุนายน2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปาก

0: หอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุด

0: เล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตาใส่ติ่ง
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
1: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
2: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
4: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
1: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
3: แม่ก็ข้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
4: ก็แค่ไปประชุมกับพออและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพออคนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
4: ่พออเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงนะก็ของแซกจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
4: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
2: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
4: ได้เรียนสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
5: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
8: การชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569โดยจากประเด็นที่สำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบและเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเครือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท0809.5/27ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
9: นายกรัฐมนตรีแจงกรณียกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี68หมายถึงถ้าพบการทุจริตให้เป็นโมฆะชี้เป็นกรณีอุกอาจหากสาวถึงใครโดนหมดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการซึ่งได้มีการเรียกมาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการในคดีที่กระทำผิดรวมถึงหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการกับบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบด้วยส่วนเรื่องคดีนั้นนายกบอกว่ามหาดไทยได้มีการตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นไปตามข้อสั่งการหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่อุกอาจหากถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้และกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการก็ถือ ือว่าเป็นการเอาเปรียบทุจริตและขายชาติเพราะว่าเป็นการปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถแพ้และกระบวนการทำเช่นนี้ถือว่าทุจริตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงการสอบจะเป็นโมฆะทั้งหมดหรือไม่นั้นบอกว่าการพาดหัวข่าวที่ออกไปอาจจะทำให้คนตกใจโดยตนได้บอกในที่ประชุมว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องเป็นโมฆะแต่ก็ชี้แจงได้ว่ามีการบรรจุข้าราชการไปหลายคนแล้วหากข้าราชการหลายคนนั้นมีต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงตามทฤษฎีผลไม้มีพิษถ้าเริ่มไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางนี่เป็นหลักการที่ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและต้องเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้อยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือพ.ร.บ.เลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการล่าสุดที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันและให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคไม่อาจตรวจความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตนเองในขณะซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งและเมื่อเกิดปัญหาผู้ซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่ามีความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วทำให้หลายคนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระและสร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภค
0: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวังกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
1: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

94.5 เมกะเฮิรตซ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงการคลังย้ำผู้มีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเร่งใช้วงเงินต่อเดือนให้ครบ 1,000 บาทและราคาน้ำมันปรับลดลงมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงการคลังเผยมีผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7.59 ล้านรายพร้อมเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงินภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากไม่สามารถทบรวมเดือนถัดไปได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดณอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569โดยมีประชาชนได้รับสิทธิจำนวน26,046,623 รายโดยณวันที่23มิถุนายน2569ณเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1คือเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาทและส่วนที่2คือเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีก 22,427 ล้านบาททั้งนี้มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ทั้งหมดกว่า 1,100,000 รายในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 1,961 รายโดยขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วเกือบ8ล้านรายโดยคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังคงมีสิทธิคงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินเผยผลการประชุมกนง.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทยโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยปี2569และ2570คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 และ 1.8 ตามลำดับโดยได้แรงหนุนจากภาคส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีรวมถึงมาตรการภาครัฐและสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่คลี่คลายอย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ชะลอและค่าครองชีพสูงด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.8 และ 1.4 โดยช่วงที่เหลือของปีนี้เงินเฟ้อจะเร่งขึ้นจากต้นทุนพลังงานก่อนทยอยลดลงในปีถัดไปขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำและเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวในกรอบเป้าหมายสำหรับภาคการเงินสินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังหดตัวต่อเนื่องและปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกเบนซินและแก๊สโซฮอลลง80สตางค์ต่อลิตรดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ตี5
6: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 นนะคะท่ามนรัฐขันทวินหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850-7982 จอสอ1

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามน่ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
1: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
2: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู่
1: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสิ่งของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตัวเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นเพราะมางานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
2: ยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรอะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะ กับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
3: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กราบบังคมทูลนะครับเพื่อทรงพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดเนี่ยผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันเลยคะ
0: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้าง และการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

วาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: จที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้นในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้ชินกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ๊ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้
1: งไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่งเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังโคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แลเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีมายสักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สิเนี่ยอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่าอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

0: ม่แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุ

0: การมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
3: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
4: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจุก
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงเหรอเล่งเหรอเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อแหละนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณทักทายกันนะครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับในช่วงนี้มีข่าวสารที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการโกงข้อสอบ
2: ครับ
1: นะฮะสอบบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยนะครับเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะฮะ
2: โอ้นี่ก็ถือว่าขนาดเป็นท้องถิ่นนะ
1: ใช่ครับ
2: ยังขนาดนี้เลยนะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเรียกว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนดังนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปปงอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะว่าใครที่มีส่วนในการกระทำผิดในครั้งนี้หรือทุจริตในครั้งนี้บ้างเนี่ยนะฮะก็คงจะร้อนๆหนาวๆกันไปตามๆกัน
2: ครับเห็นว่านายกรัฐมนตรีก็เอาจริงนะครับ
1: ครับ
2: ก็สั่งโละบอกว่าถ้าหากว่าใครที่อยู่ในข่ายด้วยโดยเฉพาะคนที่สอบแล้วก็มีสอบว่าจะมีการทุจริตเนี่ยก็จะโละออกนะครับ
1: ครับ
2: หมายความว่าก็เหมือนยกเลิกอ่ะที่เคยสอบได้แล้วอะไรพวกเนี้ยแม้ว่าจะบรรจุมาแล้วก็ตามนะมีคำสั่งบรรจุแล้วก็จะโละออกด้วย
1: ทั้งกระบี่เลยเหรอ
2: ทั้งกระบี่บอกว่าเป็นผลไม้พิษไม่ควรมีต่อไปนะครับ
1: เนี่ยนะฮะเออเข้าใจได้นะเข้าใจได้ว่าอยู่ห้องเดียวกันนะเมื่อมันเน่าแล้วก็ต้องเน่าไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตเหมือนกันนะโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยนะฮะเคยมีนะฮะเคยมีประเภทที่เรียกว่าสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเนี่ยแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งแล้วเขายกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะคนที่สอบได้
2: คนที่สอบได้นี่เฟลมากนะ
1: เฟลสิมีความรู้สึกว่าจะกลับไปอ่านหนังสืออีกรอบสมองจะเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะ
2: คือมีตัวอย่างมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งนะสมัยก่อนเขาก็เปิดสอบนี่แหละปรากฏว่าสอบไปแล้วนะประกาศตัวเองเนี่ยติดด้วยแล้วปรากฏว่าข้อสอบรั่วไอ้ปีนั้นนะข้อสอบรั่วบอกว่าข้อสอบรั่ว
1: ครับ
2: ยกเลิก
1: หมดเลยครับ
2: แล้วเขาไปสอบอีกไม่ติดทีนี้ไม่ติดไม่ติดแล้วก็ต้องรออีกมาสอบอีกครั้งก็ติด
1: ครับ
2: โอ้ใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะ
1: ครับอันนี้บางคนใช้ว่าบุญมีแต่กำบังอะไรเง
2: ี้
1: ยคือบุญของตัวมีแต่ว่ามีกรรมของเพื่อนเนี่ยนะมาบัง
2: เหมือนข้อสอบรั่วที่อินเดียนะที่มีการสอบแพทย์เข้าเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: อันนั้นก็ต้องมีการสอบกันใหม
1: ่คือเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดหลายชั้นหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการไปทำหน้าที่เป็นข้าราชการ
2: ครับ
1: ต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมาก็ผิดแล้วอ่ะเหมือนกระดุมเม็ดแรกกันนะ
2: ม
1: ันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็จะผิดต่อไปเรื่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาในลักษณะที่ว่าอยากได้อยากเป็นนะแล้วตั้งใจว่าจะไปทำในสิ่งที่ดีๆเป็นการชดเชยล้างบาปล้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็ไม่สมเหตุสมผลกัน
2: ครับ
1: เหมือนกับปล้นคนรวยช่วยคนจนอะไรเงี้ยนะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำเช่นนั้น
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะแม้เจตนาดีบอกโอ้เนี่ยยังมีคนยากคนจนอยู่เยอะที่เขาลำบากเพราะนั้นเราทำหน้าที่ในการไปปล้นเอาเงินจากคนรวยไปช่วยคนจน
2: อ๋อนะฮะอันนั้นคือผิดกฎหมายไง
1: ผิดกฎหมายนะฮะวันนั้นก็ต้องแยกแยะนะฮะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะมองเออเป็นสิ่งที่ควรทำแต่มันผิดตั้งแต่กฎหมายละ
2: ครับ
1: ผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันก็คือความผิดนะครับในทางพระพุทธศาสนานี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะไปบอกว่าฉันจะปฏิบัติธรรม นะโดยที่ไม่ถือศีลเนี่ยมันไม่สอดรับกัน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่จะไปปฏิบัติธรรมอ่ะฉันนั่งสมาธิทุกวันเลยแต่ผิดศีล5ข้อนี่ทุกวันเหมือนกันมันก็ไม่เอื้อไม่เกื้อกูลต่อกัน
2: ครับ
1: นะ
2: ผลการปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้านะ
1: ใช่ฮะเพราะมันยังมี
2: มันต้องมีฐานก่อนไง
1: ฐานไม่มั่นคงซะแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นความทุจริตนะความไม่ถูกต้องในการเข้าไปมันก็ผิดตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ข้าราชการที่บรรจุนะแม้แต่พระบรมราชโองการที่เคยพระราชทานออกมาแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นจากคณะพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ยังเคยมียกเลิกนะครับ
2: อ
1: ย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคงจำกันได้นะ
2: มีเหตุให้ยกเลิก
1: มีเหตุให้ยกเลิก
2: มีเรื่องในวงการสงฆ์ใช
1: ่ไหมครับยกเลิกยกเลิกประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็การเวลาผ่านไปมันจะถึงปีนี้ก็พระราชทานนะครับรูปที่ยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเช็คแล้วตรวจสอบแล้วท่านบริสุทธิ์ท่านดีท่านงามเป็นพระสุปฏิปันโนควรค่าแก่การยกย่องถวายเกียรติท่านเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับทองแท้ต้องทนต่อการพิสูจน์ว่างั้นเถอะ
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยนะที่สอบได้แล้วก็มั่นใจว่าตัวเองทำได้
2: คือถ้ามาด้วยฝีมือตัวเองอ่ะคือมีความรู้ทางด้านสิ่งที่เขาจะสอบอ่ะนะยังไงก็ได้สอบกี่รอบก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ฟุกเข้าไปก็คือใช้ความรู้ที่มีมาอาจจะทั้งภาควิชาการแล้วก็ความรู้ทั่วไปเนี่ยสอบเข้าไป
1: แล้วก็อาจจะมีทั้งแบบนี้ด้วยนะครับแบบที่ว่าสมมติว่ายกเลิกยกเลิกไปแต่จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยมีคนที่บรรจุซึ่งได้กระทำผิดมีหลักฐานว่าเป็นผู้เข้าไปแบบไม่ชอบ
2: อ
1: ยู่ในขายนั้นด้วยนะมีการจ่ายเงินจ่ายทองไปเพื่อจะได้รับการบรรจุอะไรเงี้ยนะสมมติได้หลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวนเท่านี้เท่านี้สมมติบรรจุไป 3,000 นะพบมีกระทำผิด 2,000 เนี้ยใน 2,000 นั้นก็แน่นอนครับถูกลงโทษลงทันไปแต่คนที่บริสุทธิ์ตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีการทุจริตนะโดยคะแนนที่โปร่งใสจริงๆก็ไม่แน่
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราก็คงจะมีการสืบเชิงลึกกันมากขึ้น
1: ใช่ครับแต่เบื้องต้นคือยกเลิกไว้ก่อน
2: อ
1: ย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของเงินทองเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยเรามักจะใช้คำว่าไม่เข้าใครออกใครใช่ไหม
2: ครับ
1: บางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยผมเรื่องเงินเรื่องทองอย่ามาคุยกับผม
2: ผมไม่มีอ่ะ
1: มันน้อยไปบางคนว่าน้อยไปเนี่ยนะพอจำนวนมากขึ้นเนี่ยชักจะหวั่นไหวแล้วนะฮะจากจำนวนที่ปรากฏเป็นข่าวนี่เท่าไหร่นะ 300,000 ไปจนถึง
2: 800,000 ครับ
1: ถ้าตำแหน่งแบบสำคัญหน่อยนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ 700,000-800,000 บาทยอมแลกนะก็พลันให้นึกถึงว่าหลายคนบอกว่าเวลาที่จะเลือกส.ส.อะไรเงี้ยนะแล้วเขามาจ่ายตังค์ให้เราเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
2: ครับ
1: แล้วคิดดูเถอะว่าคนในตำบลในอำเภอเราเนี่ยหรือในเขตเนี้ยมีกี่หัวกี่คนแล้วคิดดูเถอะเขาต้องใช้เงินไว้เท่าไหร
2: ่ครับใช่ฮะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปหาช่องทางเอาคืน
1: เอาคืน
2: แล้วต้องคิดอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะแล้วไม่ใช่เอาคืนเท่านั้นด้วยนะ
2: มากกว่าที่เราคิด
1: หลายเท่าตัว นี่นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ประชาชนเองนะครับก็ควรจะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้ทุกวงการถ้ามีเงินก็ได้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้หรอกนะครับผมจำได้เลยในสมัยที่ผมสอบบรรจุเข้ารับราชการเนี่ยก็จะมีคำพูดทำนองนี้นะโอ้เขาใช้คำว่าอะไรนะยัดนะ ทำไมต้องใช้คำว่ายัดนะทำนองว่าไปยัดใส่มืออะไรเงี้ยนะสั้นๆอะไรเงี้ยนะใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะได้เข้ามาโอ้ฟังแล้วมันก็หดหู่ใจเหมือนกัน
2: ตอทอมเหมือนกันนะ
1: ใช่ฮะ
2: คนฟังเนี่ย
1: ทอมเหมือนกันลองนึกดูถ้าเกิดว่าคนอื่นนะคนอื่นที่เขาฟังแบบนี้แล้วเขาก็คล้อยตามอ่ะแล้วเขาปฏิบัติตามนั้นนะฮะเราอาจจะไม่ได้สิทธิ์เลยก็ได้ในการสอบเข้าเพราะเราไม่มีตังค์ขนาดที่เขาว่าเนี่ยนะฮะเนี่ยนะก็เดชบุญว่าในการสอบเข้ากองทัพบกในคราวนั้นก็บริสุทธิ์ยุติธรรมดีเอาแค่สองคน
2: สามารถ
1: ใช่ความสามารถเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องของสมบัติเนี่ยขอให้นึกว่ามันมีสมบัติอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองแต่เป็นสมบัติที่ควรในการเสาะแสวงหาแล้วก็ควรรักษาเอาไว้ก็คือสมบัติทางคุณธรรมนะครับ ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับว่าทุกคนที่ทำงานย่อมต้องหวังผลประโยชน์เช่นเงินทองยศศักดิ์อำนาจความร่ำรวยเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับครูที่รักการเป็นครูที่แท้จริงมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ที่ล้ำค่ายิ่งกว่านั้น
2: ครับ
1: ยิ่งกว่าเงินทองยศศักดิ์เนี่ยนะแต่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปในทางจิตใจยิ่งกว่าทางวัตถุกล่าวคือครูตามแบบฉบับมักจะไม่ได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วยยศศักดิ์อำนาจและอิทธิพลนักหากแต่บริบูรณ์ด้วยสมบัติทางคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตาปราณีความเสียสละซึ่งเป็นเหตุทำให้สามารถผูกพันจิตใจผู้เป็นศิษย์ให้รักใคร่ไว้ใจและเคารพเชื่อฟังได้แน่นแฟ้นเนี่ยหมายความว่า ครูจริงๆเนี่ยในหลวงถึงก็ตรัสว่าจริงๆแล้วถ้าครูในอุดมคติจะดูแล้วไม่ค่อยรวยนะ
2: ใช่ใช่
1: จะไม่ค่อยรวยอ่ะ
2: คือเป็นอาชีพที่แบบเลือกแล้วเราเลือกแล้วไง
1: ครับ
2: ว่าต้องทุ่มเทถึงขนาดนั้นนะ
1: ใช่ครับเงินทองบางทีที่ได้มานะจากเงินเดือนก็ดีหรือเงินพิเศษอะไรต่างๆก็ดีที่ได้มาเช่นเบี้ยประชุมอะไรต่างๆนะ
2: ครับ
1: ครูก็เอาไปใช้กับการอะไรฮะเติมน้ำมันรถพาเด็กไปประกวดไปแข่งขันยิ่งครูกิจกรรมนะ
2: ใช่
1: รถส่วนตัวนะ
2: อุปกรณ์กีฬาบ้างอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับก็รองบประมาณของกระทรวงเมื่อไหร่จะมา
2: ครับ
1: ครูก็ด้วยความรักลูกศิษย์ก็สละทรัพย์ของตนเองทำไปก็ใจอิ่มมีความสุขแม้ว่าท้องอาจจะหิวอยู่บ้างนะครับนี่คือครูเนี่ยสมบัติทางคุณธรรมนี่ก็พระราชทานเอาไว้แก่คณะครูอาวุโสที่เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เอาล่ะครับฟังบทเพลงสักเพลงดีกว่านะครับ
1: ครับเต็มที่กับชีวิตนะฮะมาบทเพลงนี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับ

0: บทเพลงเต็มที่กับชีวิตเนี่ย
1: ครับเต็มที่ในที่นี้ก็คือว่าย้ายล้นเกินนะ แค่เต็มที่นะ
0: เต็มที
1: ่ย้ายล้นไปล้นไปก็มีดี
0: ครับทำให้เต็มกำลังความสามารถ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าทำจนกระทั่งว่าร่างกายนะฮะรับไม่ไหวสภาพจิตใจก็รับไม่ไหวกลายเป็นสุดโต่งนะฮะสุดโต่งคือตึงเกินไปคนดีหลายคนมักจะพลาดในเรื่องนี้นะครับพลาดตรงไหนฮะตรงที่คิดว่าเราเป็นคนดีเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวนี่ดูเลวไปหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะอย่างนั้นไม่ค่อยดีละใช่ไหมฮะเอามาตรฐานของตัวเองมาเป็นที่ตั้ง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็คิดว่าคนอื่นนั่นแหละใช้ไม่ได้คนดีมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นกับดักเหมือนกันนะ
1: ทำให้ถ้าปิดจากเราแล้วไม่ใช่ละ
0: ไม่ใช่ละทำให้เกิดการอะไรฮะยิงทนงแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะครับถ้าเกิดว่าคนดีมีใจที่กว้างขวางด้วยความเข้าใจว่าคนเรานั้นแตกต่างกันนะทั้งโดยพฤติกรรมคือโดยกรรมนะฮะแตกต่างกันโดยการอบรมเลี้ยงดูนะครับแตกต่างโดยสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจึงแตกต่างกันเขาอาจจะไม่เหมือนเราเราอาจจะไม่เหมือนเขาเราแตกต่างจากเขาก็ใช่ว่าเราจะดีไปกว่าเขาก็อาจจะดีกว่าเราก็ได้เขาก็มีสิทธิ์คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ความต่างเราก็ต้องอยู่ความต่างเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่าความต่างคือความงาม
1: ครับ
0: คือความงามอย่างหนึ่งสีสันในโลกนี้มันมีแค่สีเดียวใช่ไหมมีแต่สีแดงสีเดียวสีแดงก็มั่นใจตัวเองเป็นสีที่สดใส
1: ครับ
0: สว่างเป็นสีแห่งความเป็นมงคลสีอื่นกลายเป็นสีไม่ดีไม่งามไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นสีสันของชีวิตมันต้องมีหลากสีบางคราวก็อาจจะขาวบางครั้งก็อาจจะดำ
1: ดูดอกไม้ดอกไม้ยังมีหลากสีใช่ไหม
0: ครับแม้แต่กลิ่นนะเขาบอกว่ากลิ่นหอมถ้ามันหอมอย่างเดียวไม่มีกลิ่นแบบที่มันต่างออกไปอ่ะ
1: ครับ
0: นะธรรมชาติของดอกไม้ก็ไม่มีเสน่ห์มันต้องมีดอกอุตภิตบ้างใช่ไหมดอกหอมแบบไหนอ่ะ
1: หอมแบบเย็นๆก็มี
0: ก็มี
1: นะ
0: หอมแบบเวียนหัวก็มีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับเพราะนั้นความแตกต่างเหล่านี้มันก็เหมือนกับคนในโลกนี้แหละนะครับบางคนก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของเราแม้คนอื่นเขาจะมองว่าไม่เห็นจะสวยเลย
1: ครับ
0: ก็เป็นความรักความชอบส่วนบุคคลเนี่ยนะฮะไม่งั้นไม่เกิดวัฒนธรรมไม่เกิดประเพณีไม่เกิดความนิยมหรือความรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์นะฮะอย่างการแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะเสื้อผ้าอาภรณ์ของแต่ละชาติเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปนะฮะ
1: ครับ
0: เคยสงสัยคนอินเดียนะเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขาใส่มันดูรุ่มร่ามยังไงไม่รู้นะ
1: ตกลงเขาใช้ผ้าอะไรบ้างฮะมี
0: สารีเหรอ
1: ที่เขาแต่งเวลาคุณสตรีไปอินเดียเนี่ยนะฮะหลักๆเลยฮะชุดของเขาจะเป็นยังไง
0: ของผู้ชายเหรอผู้ชายก็กางเกงเนี่ยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะกางเกงที่ไม่ใช่กางเกงยีนนะกางเกงสแลกนี่แหละผู้ชายนะ
1: ชอบใส่สแลกนะเขาไม่ได้ใส่ยีนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เสื้อเนี่ยก็จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งคนโตคนแก่นะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อเชิ้ตถ้าจะเป็นเสื้อแบบสามัญแต่กับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเสื้อชั้นในแล้วก็เสื้อที่เป็นแบบเป็นผ้า
1: ครับ
0: นะฮะก็จะย้วยๆหน่อยนะฮะก็เป็นวัฒนธรรมในการแต่งเนื้อแต่งตัวเราจะไปเอาความรู้สึกของตัวเองไปวัดว่าโอ้อย่างนี้มันน่าจะไม่คล่องตัวทำการงานต่างๆเขาก็คล่องของเขาแหละ
1: ครับ ครับนะคนละแบบคนละฉบับกันนะครับ
0: ครับอ่ะอีกสักเพลงหนึ่งนะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าได้มองแต่สิ่งที่ขาดไปแต่จงได้ใส่ใจกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของสมบัติทางคุณธรรมนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาชาตินี้ไม่ค่อยมีสมบัติพัสถานเหมือนอย่างใครเขาปู่ย่าตายายพ่อแม่ไม่ได้มีมรดกเอาไว้ให้
1: ครับ
0: แต่เรายังมีสมบัติในทางจิตใจเช่นความเป็นคนซื่อสัตย์คนสุจริตคนที่มีเมตตาคนที่มีความกรุณาคนที่มีความเสียสละถ้าเรายังรู้สึกว่าเรามีสมบัติเหล่านี้อยู่ในเนื้อในตัวในชีวิตจิตใจเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าเราไม่ใช่คนยากคนจนหรอก
1: ครับก็คือบั้นปลายได้ใช้ชีวิตสบาย
0: แน่นอน
1: อาจจะมีเงินเหลือไม่เยอะแต่ว่าธรรมชาติก็จะส่งให้แบบไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายใจในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าความซื่อความตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับตัวเองนะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะครับคนที่ไม่ซื่อไม่ตรงเนี่ยต่อให้มียศมีเกียรติยศเกียรติก็ไม่มาช่วยปกป้องนะ
1: ครับ
0: เพรา
1: ะว่าของแบบนี้มันไม่ได้อยู่กับเรานานอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: ใช่
1: ก
0: ับ
1: เกียรติเนี่ย
0: บางคนเนี่ยพอมีแล้วก็ลืมนะลืมมิตรลืมเพื่อนนะครับแล้วคิดว่าเพื่อนจะมาช่วยอะไรเราใช่ไหมฮะมีแต่เงินนี่แหละจะช่วยเราเพราะฉะนั้นเราหาเงินไว้ก่อนจะได้มาทางไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้มาแบบวิธีการที่เพื่อนไม่มีโอกาสได้ช่วยเตือนเลยเพราะว่าคิดว่าถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาเอง
1: ครับ
0: นะฮะกลายเป็นว่าเพื่อนที่มาแต่ละคนก็หวังผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับซึ่งแตกต่างจากมิตรจากเพื่อนที่เรารู้จักคุ้นเคยตอนที่เรายังจนๆเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่อย่างนั้นนะยังพอทดสอบจิตใจได้เขาบอกพิสูจน์คนยามต้องประสบกับตัวจอฮะยามเจ็บ
1: ครับ
0: ยามจนแล้วก็ยามเจ๊งนะ
1: ครับ
0: สามจอเนี่ยนะวัดใจคนได้ฮะ
1: ว่ามีใครมาดูดำดูดีเราบ้าง
0: คร
1: ั้งนั้นเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับเพราะนั้นถ้าช่วงที่มีเงินเยอะๆนะจะมีคนเริ่มนับญาติเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจ มีเงินเขาเรียกว่าน้องม
1: ี
0: ทองเขาเรียกว่าพี่ไม่มีเงินทองพี่น้องไม่มีเนี่ยก็เป็นสัจธรรมที่หลายคนเจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเสริมสร้างสมบัติในทางคุณธรรมก็ดีกว่านะสมบัติในทางลาภผลเงินทองยศศักดิ์อำนาจความร่ำรวยนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวหน่อยห่างจากคำว่าเศรษฐีอยู่มากในชีวิตนี้
1: ครับ
0: ก
1: ็ใช้คุณธรรมค้ำชูนะครับ
0: ครับอย่างน้อยก็มีความสุขเขาบอกว่าอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองจนยังดีมีธรรมค้ำประคองดีกว่าปองทุจริตคิดร่ำรวย
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่เสกโลโซก็ออกมาแล้วนะคร
0: ับ แล้วออกไปไหน
1: เห็นนะเมื่อวานเห็นเขาไลฟ์สดกันอยู่เม
0: ื่
1: อวานนะฮะ
0: อ๋อได้รับอิสรภาพแล้ว
1: อิสรภาพแล้วบอกว่าจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างแล้วก็จะไม่กลับไปสู่สิ่งเดิมอีกที่เคยทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนนะ
1: ก็แฟนคลับพี่เซก็เยอะอยู
0: ่
1: เยอะเหมือนเดิมนะ
0: แต่ที่สำคัญผลงานก็ยังปรากฏประจักษ์อยู่ส่วนใหญ่นะผลงานนอกจากเนื้อหาที่เป็นเพลงรักแล้วเพลงที่ให้กำลังใจก็ถือว่าเด็ดดวงเหมือนกันนะผลงานของ Rock and Roll ท่านนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอาแล้วครับเวลาหมดเวลานะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจอสอ1

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบร

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกพ.แจ้งปมจ้างมสว.จัดสอบวัดความรู้ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานขอผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้กพ.ระบุว่าการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการของทางราชการทุกประการทั้งนี้สำนักงานกพ.ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบรวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการจัดทำและประเมินและประกาศผลการสอบสำนักงานกพ.เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองเพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้องที่กำหนดสำนักงานกพ.ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่าการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันมีความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จีถามกัมพูชาโชว์หลักฐานหลังกล่าวอ้างระเบิด MK48 เป็นการโจมตีของไทยคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีการเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิดตระกูล MK84 หรือ M118 ที่กล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีของกองทัพอากาศไทยระบุว่าเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ Gripen สามารถยืนยันได้ว่าทุกภารกิจระเบิดโจมตีเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีระเบิดด้านอีกทั้งวัตถุที่นำมาแสดงยังมีสภาพสมบูรณ์เกินกว่าจะเป็นระเบิดตกจากอากาศยานซึ่งตามปกติจะต้องได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการกระแทกครั้งนี้กองทัพอากาศย้ำว่าการระบุที่มาของวัตถุระเบิดจำเป็นต้องอาศัยการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคอย่างละเอียดเช่นหมายเลขการผลิตและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งขอให้ประชาชนยึดมั่นในข้อเท็จจริงทางวิชาการและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดวิริยะจันทรารายงาน
7: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทน

0: านยาเสพติดเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนอากุลลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้วงงง
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้แล้วสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนรับผิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอ่ะ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักในเมืองไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบิน

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นร่างพรบ.กัญชาถึง1กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก